0: โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารลดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชติรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี
2: ่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี่
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได
1: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว 225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thsทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอติรุธวินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์เฉลิมชนะสรุธวงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่4ในอาชีพของอติรุธและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
9: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์
10: คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดนใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ทแยมอญการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
14: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
13: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
14: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
13: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
15: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
16: ครับสวัสดีครับตรีวิทย์ครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
17: ครับก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่ง ในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
16: ครับ
17: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
16: ครับแล้วพันธบัตรออมพาร์ทนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย

0: ชิ้นเดียวกันนะคะในชิ้นเดียวกันต้องทำ3ครั้ง3ขั้นตอนอันนี้ไปหาดูนะคะในรายละเอียดมีคลิปมีรายละเอียดอยู่ในเพจของสำนักงานว่าทำจังหวัดพังงาเมนูที่2นะคะหมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสด
1: อ
0: ันนี้เป็นยังไงทำไมต้องหมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสดนะคะอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในเพจ Facebook นะคะแล้วก็เมนูที่3คือยี่หูฉานะยี่หูฉานี่มีความแตกต่างโดดเด่นอะไรยังไงทำไมถึงเป็นเดอะลอสเทสทั้ง3เมนูที่ได้รับการคัดเลือกมานะคะเพราะว่าในส่วนนี้ก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะไปดำเนินการในรอบเรื่องของการโหวตออนไลน์โหวตออนไซต์นะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเรียบร้อยประกาศผลเรียบร้อยแล้วก็คือเมนูของจังหวัดพังงาปีนี้ก็คือยี่หูฉานะคะซึ่งเป็นอาหารในงานบุญได้เห็นนะคะละเอียดยังไงก็สามารถติดตามได้ในเพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะเป็นมันเกลผัดปลาหมึกแห้งนะคะยี่หูฉาก็เมนูลำดับที่2ที่ได้รับการโหวตถัดมาก็คือชายเถาโก้ยนะคะเมนูที่3ก็หมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสดนะคะเดือดร้อนเทสนะคะสามารถตามหาตามรับประทานกันได
1: ้
0: ในส
1: ่
0: วนของในส่วนของอาหารเหล่านี้นะคะเป็นเมนูที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะได้ร่วมกันส่งเสริมทั้งในเรื่องขององค์ความรู้การทำนะคะองค์ประกอบทางอาหารมีอะไรบ้างจะได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้วก็ได้รับประทานกันยาวไปนะคะในส่วนนี้นะเรื่องของเมนูอาหารถิ่นประจำปี2569ค่ะ
1: ค่ะและในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าในส่วนของเมนูอาหารทั้งหมดนี้ค่ะที่รวมไปถึงปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะเราสามารถที่จะต่อยอดเมนูอาหารถิ่นให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพังงาอย่างไรบ้าง
0: ค่ะเหมือนเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลหรือส่วนราชการจัดขึ้นหรือกิจกรรมก็อาจจะมีการประกวดอาหารถิ่นอาหารถิ่นเมนูนี้เมนูนี้ใครทำรสชาติที่ถูกใจหรือรสชาติที่กรรมการเห็นว่ามันมีกลมกล่อมโดดเด่นอะไรยังไงในเรื่องของอาหารใช่อาหารถิ่นที่ทานยากแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของวัตถุดิบในการที่จะมาปรุงอาหารนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเรื่องของสร้างรายได้สู่ชุมชนได้มากขึ้นหรือถ้าเมนูที่ได้รับการเผยแพร่ถูกใจนักท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นเมนูเด็ดประจำร้านที่นักท่องเที่ยวต้องตามมา
1: ะ
0: นะคะนะคะตามมารับประทานจะพัฒนาไปเป็นเมนูมิชลินของร้านก็ได้อะไรแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สามารถที่จะร่วมโหวตแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีนี้ใครที่มีเขาเรียกว่าอาหารหรือว่าอาหารพื้นถิ่นอยู่ในใจสามารถที่จะโหวตในปีน
0: ี้ใช่ใช่เสนอมาแล้วก็ทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ส่งไปโหวตในระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะปีนี้ก็มีด้วยกันถึง3ชื่อซึ่งบอกได้เลยว่ายังไม่เคยได้ชิมสักชิ้นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลิ้มลองรสชาติว่าแต่ละประเภทเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะไปติดตามกันได
0: ้ค่ะไปติดตามกันได้
1: ค่ะ
0: เมนูของเหมือนอย่างเช่นใช้เถาโก้ยก็อยู่แถวตะกั่วทุ่งนะคะตะกั่วทุ่งตลาดกระโสมอะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาอาจจะไม่ได้จำหน่ายทุกวันแต่ได้ข่าวว่ามีจำหน่ายเฉพาะที่วันสามารถทำได้เพราะว่าขั้นตอนกระบวนการทำจะค่อนข้างจะยุ่งยาก
1: มันยากแล้วนะทั้งสุกทั้งนึ่ง
0: ทั้งทอด
1: ทั้งทอดครบจบค่ะมากันที่ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นสำหรับพิพิธภัณฑ์สึนามิค่ะหัวหน้าคะ
0: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นอนุสรณ์สถานเรื่องของเหตุภัยพิบัติเมื่อปี2547แหล่งเรียนรู้ยังไงนะคะแหล่งเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองหรือป้องกันภัยนะคะให้ลูกหลานเยาวชนประชาชนเด็กนักเรียนได้รู้ถึงมหันตภัยแล้วก็จะเรียนรู้ว่าจะได้อยู่ร่วมกันยังไงให้ปลอดภัยนะคะรู้วิธีป้องกันรู้วิธีหนีเมื่อภัยมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ไม่ลืมนะคะไม่ลืมในส่วนของภัยที่ผ่านมาไม่ลืมแล้วก็จะเป็นบทเรียนว่าอนาคตเราต้องทำยังไงบ้างเรื่องของการป้องกันภัยธรรมชาตินะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มซึ่งมีนำชมนะนำชมหรือเจ้าหน้าที่นำชมในส่วนนี้เปิดนะคะวันพุธถึงวันอาทิตย์จะหยุดวันจันทร์กับวันอังคารไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีเก็บ
1: เข้าฟรี
0: เข้าฟรีนะคะเข้าฟรีแล้วก็ในส่วนของมีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเรา ปี2569นะคะเรามี2กิจกรรมใหญ่ๆ

0: ในส่วนของงานตลาดนัดชุมชนนะคะตลาดนัดชุมชนก็คือในส่วนของการส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะได้มาจำหน่ายนะคะจำหน่ายมาสาธิตกันในวันที่22-23คือวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: ที่จะถึงของเดือนสิงหานะคะ22-23สิงหานะคะถัดไปอีก1อาทิตย์28-29-30จะมีไนเอ็ดมิวเซียมนะคะมีงานการแสดงนะคะการจำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็มีนำชมพิพิธภัณฑ์ในส่วนของยามค่ำคืนนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตของเขาหลักตะกัวป่านะคะในส่วนของชายทะเลริมบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งพี่น้องในชุมชนจะได้ร่วมกันจำหน่ายนะคะออกบูธนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนของตัวเองแล้วก็ลูกหลานในชุมชนจะได้ร่วมแสดงบนเวทีนะคะทั้งดนตรีทั้งการแสดงบนเวทีกลางก็สนุกสนานกันนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะตัวนี้ก็ปลายเดือน
1: ค่ะปลายเดือนค่ะก็จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะถือได้ว่ามีเยอะแยะกันเลยนะคะกิจกรรมนะคะสำหรับทางด้านของการขับเคลื่อนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะดูเวลาแล้วค่ะท่านหัวหน้าคะเพราะว่าท่านหัวหน้ามีภารกิจนะเดี๋ยวเราอยากจะให้ท่านหัวหน้าค่ะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกันด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆนะคะภายใต้การทำความดีนะคะความดีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราก็เชื่อมโยงได้ทั้ง3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามในระหว่างนี้เราก็อยู่ในช่วงเข้าพรรษาก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านได้ทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้ผ่องแผ้วแล้วก็ละเลิกอบายมุขต่างๆนะคะในช่วงข้าพรรษาและก็ตลอดไปด้วยนะคะร่วมกันส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดพังงาผาสุกภายใต้ความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูนะคะขอให้จังหวัดเราได้เป็นต้นแบบโดดเด่นในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมไปยังจังหวัดอื่นๆแล้วก็ขอให้พี่น้องพังงาได้อยู่กันสงบงามร่มเย็นเป็นสุขนะคะภายใต้ความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูนะคะก็สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะก็รายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของท่านหัวหน้าวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะที่นำมาพูดคุยกันในเรื่องของกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะรวมไปถึงภารกิจต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ในจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสียงไผ่ยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสียงไผ่ยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์รับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้
6: นางสาวพ่อทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังการคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตลอดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเป็นช่วงเดียวกับที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนพายุไต้ฝุ่นดอฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่7-8สิงหาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและฐานปฏิบัติการในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
7: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านสาเมาะและฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4511บ้านสาเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเย็นวานนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลโอกาสนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบริเวณหัวและท้ายจุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและรักษาความพร้อมของฐานปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายยึดระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
9: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10 นาฬิกา 7 นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11 นาฬิกา 7 นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13 นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงสุข14 นาฬิกา 7 นาทีรายการอสมสร้างสุข15 นาฬิกา 7 นาทีรายการเส้นทางแห่งศรัทธา16 นาฬิกา 7 นาทีรายการ5 แยกข่าว16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกา 7 นาทีรายการมนต์ตามวัน18 นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18 นาฬิกา 30 นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19 นาฬิกา 30 นาทีรายการมองอันดามัน20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีรายการแอตโกลา21 นาฬิกา 7 นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22 นาฬิกา 7 นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23 นาฬิกา 7 นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24 นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
10: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
13: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
12: นั่นเลย แล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
13: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาร

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและ

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันรายการอันดามันวันนี้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่าและจังหวัดระนองค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้อภิสราคงมณียังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะส่วนวันพุธวันพฤหัสบดีนี้ก็จะพบกับคุณณัฐวดีศรียาภัยนะคะวันศุกร์พบกับคุณคึกฤทธิ์เรื่องระยนนะคะท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายขอบกันด้วยนะคะชุมพรบางส่วนที่สามารถรับฟังสวทระนองแห่งนี้กันนะคะค่ะท่านผู้ฟังวันนี้สัปดาห์ใหม่แล้วก็เดือนใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่เราทักทายกันในเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569เมื่อวานเนี่ยก็อากาศแจ่มใสนะคะท่านผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของระนองนี้เราก็ในจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะจังหวัดระนองเมื่อวานนี้มีปริมาณฝน 0.2 มิลลิเมตรนะคะสำหรับฝนสะสมของจังหวัดระนองนะคะ 1,975.9 มิลลิเมตรก็เป็นฝนสะสมทั้งปีตั้งแต่1มกราคมจนถึงเช้าวันนี้กันเลยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามรายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอ๊ะฝนจะมาอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูในประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้ออกมาเป็นฉบับที่7กันแล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะในช่วงวันนี้นะคะวันที่3สิงหาคมจนถึง7สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะส่วนบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั้นก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ได้มีการเตือนนะคะให้ประชาชนในบริเวณทั้ง6จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะคลื่นลมในทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะตอนนี้นะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะและประกาศก็จะออกฉบับถัดไปในเวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานี้ก็จะเป็นพยากรณ์อากาศในภาพรวมแต่เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ก็ยังคงมีฝนบางพื้นที่กันนะคะสำหรับฝนที่เยอะหน่อยก็พังงาและระนองนะคะสำหรับในช่วง7วันข้างหน้าค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะคะว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่าในวันที่3ถึง5สิงหาคมร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะส่วนในช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้ร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและจากนั้นนะคะในวันที่4ถึงวันที่9สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นกันด้วยเรามาดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังตอนนี้ทางกรม อุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามพายุใต้ฝุ่นลูกหนึ่งนะคะนั่นชื่อดอลฟินนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเขาก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่7และวันที่8สิงหาคมนี้นะคะและมีการย้ำด้วยว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะสำหรับในการติดตามตรงนี้นะคะคือทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามตั้งแต่เขาเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งจากเดิมก็คาดว่าเขาจะผ่านนะคะผ่านประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มขยับนะคะมาเป็นเกาะไต้หวันแล้วก็จะขึ้นประเทศจีนกันค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากขึ้นฝั่งขึ้นประเทศจีนกันแล้วนี่เขาจะเปลี่ยนทิศทางไปด้านไหนกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าได้พบเหตุการณ์แผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมา2เหตุการณ์ด้วยกันคือขนาด 2.6 และขนาด 3.3 ค่ะส่วนศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามนั้นนะคะมีขนาด 4.4 นะคะทั้ง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะท่านผู้ฟังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะหยิบข่าวรายงานอากาศมาเสิร์ฟกันในช่วงต้นรายการกันก่อนเราที่จะพักแล้วก็ไปพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาของอนามันวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช้แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: ค่ะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:22 นกันแล้วกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อนที่จะถึงเวลา 8:00 นนี่แหละเวลาประมาณ 7:57 นได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ปะทะกับกลุ่มคนร้ายบริเวณพื้นที่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลานะคะเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ก็ได้ประสานขอกำลังหน่วยสนับสนุนเข้าคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วโดยอยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะด้านหน่วยความมั่นคงก็ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจขั้นสูงสุดโดยให้ทุกจุดตรวจและด่านความมั่นคงเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่เข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะกำชับให้ทุกสถานีเตรียมความพร้อมเต็มอัตราตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือสถานการณ์แทรกซ้อนหรือขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและตอนนี้นะคะก็ขอใ

ซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะคะหมดในเวลา21วินาทีแป๊บเดียวเองนะคะท่านผู้ฟังมีหลายช่องทางล่ะที่สามารถจิตเข้าไปได้เดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกนะคะว่าจองต่อ 3-5 สิงหาคมรัฐบาลหนุนรายย่อยออมปลอดภัย SME เข้าถึงทุนและสกัดทุนเท่ากันอ่ะมาดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากโดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีและสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีนโยบายที่ชัดเจนเลยนะคะที่จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนรายย่อยทำให้เงินทุนในระบบไหลไปสู่ประชาชนและเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีเงินทุนหรือกลุ่มที่มีความพร้อมมากกว่าค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันธบัตรออมพลัสนี่ก็ได้รับการออกแบบที่จะให้ประชาชนทั่วไปเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงค่ะพร้อมใช้หลักการจัดสรรนะคะแบบ small lot first นะคะหรือว่าให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะคะกับพันธบัตรออมพลัสนี้ก็จะมีการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมขั้นต่ำเลยท่านผู้ฟังค่ะขั้นต่ำคือ 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแอปพลิเคชัน Bond Connect นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ยังเร่งเปิดช่องทางของในเรื่องของการที่จะไม่ให้ประชาชนนะคะได้ไป เข้าสู่ในช่องทางของทุนเทาบัญชีม้าการพนันออนไลน์ธุรกิจผิดกฎหมายและเงินนอกระบบนะคะที่บิดเบือนการแข่งขันเป็นการปิดช่องทางเหล่านี้ล่ะค่ะเพราะว่าเงินที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายไม่เพียงที่จะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนนะคะแต่ยังเบียดพื้นที่ของผู้ประกอบการสุจริตทำลายความเชื่อมั่นและทำให้ธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันได้ยากขึ้นด้วยในด้านการลงทุนค่ะก็มีการเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและความชัดเจนด้านนโยบายนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้า Data Center เศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดค่ะซึ่งจะนำมาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานที่มีรายได้สูงขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ติดตามกันนะคะตรงนี้พันธบัตรออมพลัสนะคะวันนี้ก็เริ่มกันวันแรกก็มีการจองนะคะหมดภายใน21วินาทีนะคะท่านผู้ฟังและทางรัฐบาลก็บอกว่าจะมีการเปิดให้จองรอบถัดไปนะคะวันนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมกันด้วยขั้นต่ำ 1,000 บาทนะคะก็ได้รับความสนใจนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออมเงินอีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะผลักดันในเรื่องเหล่านี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนการออมแห่งชาติในการให้ประชาชนได้ออมผ่านช่องทางพันธบัตรของรัฐบาลนะคะแล้วก็สำหรับพันธบัตรนี้ก็ถือว่าใหม่หมาดๆนะคะที่จะให้เราได้จองกันในวันนี้รอติดตามข่าวสารกันหรือว่าจะไปยังช่องทางนะคะที่จะมีการจัดสรรที่จะให้เราได้ทราบกันตรงนี้นะคะคือแพลตฟอร์มบอนConnect นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปยังข่าวสารอื่นๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเราก็จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆนโยบายของรัฐบาลที่ออกมานะคะว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมถ้าว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเราสามารถที่จะเข้าถึงที่จะสามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเลยนะคะในการเข้าถึงนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่า
ในแต่ละนโยบายนี้ต้องการจะให้ประชาชนในทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยได้รับประโยชน์เหล่านี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:39 นนะคะกับการติดตาม

รับฟังรายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะสำหรับสิทธิ์ในการให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักก็เริ่มนะคะที่จะให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะข้าราชการนี่แหละเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายนะคะสำหรับโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะการรักษาเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตามที่กรมบัญชีกลางได้มีกำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2561เป็นต้นไปนะคะก็จะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาการปรับเข้าระบบหรือกรอบรายการยาและแต่กรณีค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการใช้นะคะสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2563ค่ะดังนั้นเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปตามอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงมีการสมควรนะคะที่จะให้ดำเนินการนะคะใน2ส่วนด้วยกันคือการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหักนะคะแล้วก็กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายยานะคะในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นและถ้าว่าสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาก็ให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดกันได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของทะเบียนราษฎรตอนนี้นะคะก็มีการยกระดับกันแล้วเพื่อที่เป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีนะคะเปิดโดป้าNICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะท่านผู้ฟังเรามีส่วนที่จะช่วยตรงนี้กันได้ด้วยนะถ้าว่าพบเห็นนะคะการกระทำที่ผิดนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นการสกัดกั้นบัญชีมาและนอมินีมาดูเรื่องนี้กันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางค่ะโดยทางกรมการปกครองได้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือชื่อโดป้า NICE Center นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศกันนะคะซึ่งความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นนะคะแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆค่ะเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติ
การเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถือครองทรัพย์สินหรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจและสิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ความผิดปกติทางทะเบียนนั้นลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้ค่ะก็จะเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่กลไกกลางนะคะในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็มีการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทั่วประเทศนะคะรวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นค่ะเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและน่าเชื่อถือของทะเบียนราษฎรของประเทศไทยกันด้วยนะคะประชาชนทั่วไปนะคะที่พบเห็นความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1548 ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรนะคะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะโดยสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนค่ะกรมการปกครองก็จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราก็มีส่วนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องนี้กันได้เพื่อป้องกันนะคะในการตัดต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะลงไปในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันมีข่าวสารอะไรกันบ้างที่น่าสนใจพบกันกับช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: าวมาคุย
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอันดามันวันนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยกับท่านผู้ฟังเราลงมาพื้นที่ของจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะทั้ง4จังหวัดนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองลงไปพังงาภูเก็ตและกระบี่กันนะคะมิจฉาชีพชวนวิ่งนี่เราแทรกข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของกระแสงานวิ่งและกิจกรรมสะสมระยะกำลังได้รับความสนใจเรื่องไหนกำลังเป็นกระแสมิจฉาชีพเขาก็จะไม่แพ้ในเรื่องนี้กันก็อาศัยโอกาสนี้ล่ะค่ะในการสร้างเพจหรือว่าส่งลิงก์ลงทะเบียนปลอมอ้างกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมฟรีหวังจะขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะก่อนลงทะเบียนทุกครั้งกันท่านผู้ฟังขาควรตรวจสอบผู้จัดงานและเว็บไซต์ให้แน่ใจก่อนทุกครั้งอย่าเผลอคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือกรอกข้อมูลสำคัญโดยไม่ตรวจสอบนะคะข้อมูลของเรานี่สำคัญทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเจ้ามิจฉาชีพนี่เขาพยายามนะคะที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวเราตรงนี้ไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเวลา 7:00 นค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร3ชั้นย่านพื้นที่ตำบลกระนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลา40นาทีจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกระนได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโรงแรมบียอนกะตะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำเร่งเข้าระงับเพลิงและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายใน45นาทีโดยสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงได้สำเร็จนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบค่ะไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงมูลค่าความเสียหายก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดเผยภายหลังการควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ําและประเมินความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะเราไปกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงานะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้มีการกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่น้ำโมที่

0: ภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหาย
1: เจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองนะคะเช่นการงดใช้แฟลชการใช้แสงไฟทุกชนิดแล้วก็งดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางกันนะคะและการปล่อยเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็จะมีการเสริมกิจกรรมนะคะเช่นมีการในเรื่องของนิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลบรรยากาศเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวางไข่และไฮไลท์พิเศษนะคะก็มีการลุ้นผู้โชคดี5รางวัลกันด้วยนะคะแล้วก็มีการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรังที่4ลงสู่ท้องทะเลกันนะคะท่านผู้ฟังคะทางจังหวัดพังงาเขาเข้มในการขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้ามนำเจ็ตสกีเข้าพื้นที่จังหวัดเตือนฝ่าฝืนเจอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้บัญชาธนูอินก็ได้นำคณะทำงานนะคะป้องกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะละวะใหญ่นะคะเกาะละวะใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงได้นำนักท่องเที่ยวมาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านตีเตะตำบลคลองเขียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการวางอวนการทำประมงของประชาชนในพื้นที่นะคะอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นก็ทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกันด้วยนะคะขณะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะในเรื่องของการประชุมกรอจังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันโครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหรือกรอจังหวัดระนองนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็มีการนำเสนอนะคะในการติดตามความก้าวหน้ามีการพิจารณาเช่นการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์ทาราบำบัดน้ำแร่ร้อนธรรมชาติยกระดับสู่ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็มีการติดตามข้อเสนอการขยายระยะเวลาสินค้าผ่านแดนไปยังเมียนมาและการผลักดันการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระนองนะคะรวมถึงรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและแรงงานของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดและแนวทางการพัฒนาจังหวัดกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังขาการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนองได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะขอบคุณทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่านะคะจังหวัดกระบี่ด้วยที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอำรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ พื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยโยโยสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
11: คุณรู้ไหมคะว่าทุกๆ10วินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM
1: ประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับโดยในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับช่วงนี้ก็จะนำรายการข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ๆข่าวที่น่าสนใจมาให้ฟังกันนะครับก็เข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้นะครับก็เริ่มด้วยข่าวที่เป็นการเอาใจคนเดินทางนะครับด้วยการอัปเดตระบบขนส่งทางรางกันครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับยกระดับการเดินทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเปิดตัวขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศครับ SRT Bangkok Connect ปรับเส้นทางใหม่นะครับผมเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีอยุธยาพร้อมจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษยาวถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถ SRT Bangkok Connect นะครับหรือชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆที่เขาตั้งกันนะครับคือ BNEXT นะครับผมสะกดด้วยตัว BNEX นะครับก็ต้องบอกว่าในการเปิดให้บริการเที่ยวเดินรถวันหยุดเป็นวันแรกนั่นแหละครับผมท่านอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับไปร่วมเดินทางกับขบวนรถนะครับผมก็ต้องบอกว่าซึ่งได้แบบเป็นการได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวแบบคึกคักมากๆเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็มีความสนใจในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวใน อยุธยานะครับผมจึงมีการให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องบอกว่าการปรับรูปแบบบริการในครั้งนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นนะครับจากเดิมที่ต้องเริ่มที่สถานีดอนเมืองมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับก็ต้องบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมทั้งนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่รถไฟสายสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่สถานีดอนเมืองและรังสิตนะครับตลอดจนผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองแล้วก็กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นแหละครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในครั้งนี้อย่างมากเลยแหละครับทางด้านผู้ว่าการรถไฟนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากเดิมเนี่ยช่วงเดือนเมษาถึงกุมภาที่ผ่านมานะครับมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ450คนและพุ่งสูงถึง800คนในวันหยุดนะครับจึงต้องมีการเร่งนะครับผมในการขยายเส้นทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับส่งผลให้นะครับผมมีการเปิดแล้วนะครับในวันเสาร์อาทิตย์คาดว่าจะดันยอดผู้โดยสารสูงเกิน 1,000 คนต่อวันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับการรถไฟยังจัดโปรโมชั่นลดภาระค่าใช้จ่าย3เดือนเต็มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับเส้นทางแรกนะครับผมจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปดอนเมืองรังสิตและคลองพุทธานะครับอัตราค่าโดยสารมีเพียงแค่30บาทเท่านั้นเราก็ใช้จ่ายเพียงแค่30บาทก็สามารถเดินทางไปที่รังสิตแล้วก็คลองพุทธาได้นะครับจากนั้นนะครับไปที่บางปะอินบ้านโพนะครับและสุดท้ายเลยคืออยุธยาเป็นปลายทางเนี่ยอัตราค่าโดยสารเพียง50บาทครับใครจะไปคิดล่ะครับในยุคนี้นะครับเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาราคา50บาทนะครับผมก็ผมคาดว่านะครับอยุธยาอาจจะคึกคืนขึ้นในช่วงหนึ่งเลยนี่แหละครับผมที่คนเขาเรียกว่าได้ทดลองการใช้บริการนะครับในการที่จะเดินทางไปอยุธยาในครั้งนี้นั่นเองนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวนะครับไปกลับแล้วนะครับผมเริ่มเที่ยวแรกที่ตี55นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าเน้นรองรับกลุ่มคนทำงานนี่แหละครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมให้บริการวันละ4เที่ยวนะครับไปกลับนะครับเริ่มเที่ยวแรกที่ 9:05 นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สายท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดอย่างสะดวกสบายเลยแหละครับขยับมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมในฝั่งของกระทรวงมหาดไทยของเรานะครับกับการเอาใจสายช็อปสายชิมทั่วประเทศนะครับผมช่วงนี้ก็เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ความสุขสบายนะครับของพี่น้องประชาชนกันนั่นแหละครับกระทรวงมหาดไทยนะครับขอเชิญชวนประชาชนและนักช็อปนะครับร่วมงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่ศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ครับจะขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569รวม9วันนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นนะครับที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีครับโดยตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั่วประเทศกว่า770ล้านบาทครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้นั่นแหละครับพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานนะครับภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินครับพร้อมด้วยท่านอนุสิทธิ์นะครับสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านวีราพรเกียรติชัยพัฒนะครับผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านสยามสิริมงคลนะครับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านพลพีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยเน้นย้ำ2นโยบายสำคัญนะครับนโยบายแรกคือ One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพนะครับการรองรับรับรองมาตรฐานนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษและช่องทางการตลาดครับโดยมีการเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับอย่างที่สองนะครับผมนโยบายสำคัญอย่างที่สองเลยคือผลักดันเงินกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีนะครับในรูปแบบเฟรนไชส์ธุรกิจให้ครบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับเพื่อไม่ให้ผลิตสินค้ามาแย่งพื้นที่ตลาดกันเองนะครับและช่วยให้ราคาสินค้าก็ถึงได้ง่ายขึ้นครับการจัดงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยนะครับซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์เลยครับทางด้านท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับได้กล่าวเสริมว่างานปีนี้นะครับรวบรวมผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะครับงานหัตถศิลป์สินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับโอท็อปทั้งประเภทเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดโซนโอท็อปชนชิมกับเปิดตัวอีก4โซนใหม่นะครับบอกได้ว่าหลายโซนมากๆเลยนะครับซึ่งตัวไอ้4โซนใหม่นะครับประกอบด้วยโอท็อปมูเตลูนำเสนอเครื่องรางนะครับวัตถุมงคลและงานสินสายมูนั่นเองครับน่าจะถูกใจใครหลายๆคนในช่วงเวลานี้เลยนะครับต่อมาเป็นโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์นะครับงานหัตถกรรมดีไซน์ร่วมสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครับโอท็อปลักชัวรี่ครับเครื่องประดับและอัญมณีพรีเมียมพร้อมการเจรจาธุรกิจแบบ B2B ครับหรือ Business to Business นั่นเองครับและสุดท้ายเลยคือโอท็อปสปิริตเทสติ้งนะครับนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับผมเป็น4โซนใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการในงานล้วนลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับตามนโยบายรัฐบาลโดยตั้งเป้าสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า600ล้านบาทดังนั้นนะครับผมก็เป็นการเชิญชวนนะครับประชาชนให้ไปร่วมเลือกซื้อและส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนนะครับระหว่างวันที่8-16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเกาะติดสถานการณ์พื้นที่ในบ้านเรากันต่อนะครับมาติดตามที่ข่าวแรกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบอกเลยว่าเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราครับเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นหรือ 7:00 นของวันนี้นะครับ3สิงหาคม2569เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมชูก้ามารีนาครับบริเวณข้างโรงแรมบิยอนกระตาตำบลกระโรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นแหละครับหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกระโรนได้นำเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำนะครับเข้าเร่งระงับเหตุทันทีเลยนะครับโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 7:45 นหรือ 7:45 นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่พบการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงครับเบื้องต้นนะครับเหตุ

แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนั่นเองครับคือครับมาต่อที่ข่าวภารกิจด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับจังหวัดภูเก็ตครับจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี2569ครับชูแนวคิด Longevity by Yourฟาร์มาซิสต์นะครับหรือเภสัชกรคือที่พึ่งทางยาและสุขภาพที่ยืนยาวนั่นเองครับส่งเสริมให้ประชาชนนะครับใช้ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องปลอดภัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับเวลา12นาฬิกาหรือตอนเที่ยงนะครับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานนะครับโดยมีท่านสมสุขสัมพันธ์ประทีปรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับท่านพุทธชาติสังประพันธ์เภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสสจภูเก็ตครับพร้อมด้วยเครือข่ายเภสัชกรภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าร่วมงานกว่า100คนเลยทีเดียวครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับสภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายเภสัชกรนะครับแล้วก็ส่วนการค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและตอกย้ำบทบาทของเภสัชกรในฐานะที่เป็นที่พึ่งใกล้บ้านนะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านยาแล้วก็สุขภาพด้วยครับภายในงานนะครับมีการจัดบูธให้ความรู้และบริการประชาชนรวม6บูธนะครับประกอบด้วยเช็คแอนด์แชทครับรู้ทันก่อนป่วยช่วยชะลอการกินยานะครับโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลอบจภูเก็ตนั่นเองครับอย่างที่2นะครับผมบูธที่2คือนักล่าฉลากโภชนาการจับตาวายร้ายน้ำตาลแฝงครับโดยสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตครับบทที่3นะครับไมโครพลาสติกศัตรูร้ายใกล้ตัว Longevity ครับโดยชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตที่4นะครับ Longevity นะครับใช้ยาให้ถูกตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกมารดาและทารกครับโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดภูเก็ตครับบทที่5คือยาแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและบูธสุดท้ายเลยครับ Stop NCDs นะครับ Start Living หมุนวงล้อหยุดโรคเรื้อรังเริ่มชีวิตที่ยืนยาวโดยเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดภูเก็ตครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงจากเยาวชนกลุ่ม Alter Club แล้วก็กิจกรรมให้ความรู้นะครับในบรรยากาศที่เป็นมิตรมากๆนะครับเพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนให้กับชาวภูเก็ตครับเขตมาที่จังหวัดพังงา นะครับกับมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวครับจากจังหวัดใกล้เคียงที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะครับโดยย้ำชัดหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับลงพื้นที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอพ1เกาะละวะใหญ่นะครับในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแหละครับหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเองครับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านตีเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งครับซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านโดยเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วและหวาดเสียวส่งผลกระทบต่อการวางอวนครับขึ้นแรงนะครับเสี่ยงทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับจังหวัดพังงานะครับจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งนะครับงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผู้ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับรวมถึงความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับในจังหวัดพังงา นะครับยืนยันจะบูรณาการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับเอาละครับขยับจากจังหวัดพังงามาที่กระบี่กันบ้างครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับท่านปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง
ณแหล่งท่องเที่ยว

เกษตรบ้านสวนลันสุขครับตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่โดยมีท่านอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์นะครับระบุว่ากระทรวงได้มีการมุ่งมั่นยกระดับผลการผลิตการแปรรูปการตลาดแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลครับพร้อมกล่าวชื่นชมชุมชนบ้านไหนหนังนะครับที่เป็นต้นแบบการรวมกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจนได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติครับโอกาสนี้นะครับทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับได้มีการมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นนะครับสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรครับเช่นการเกษตรแบบไร่นาส่วนผสมผลิตภัณฑ์ประมงพื้นถิ่นครับการเลี้ยงพึ่งโพรงและชนโรงครับสินค้าที่อายอย่างกาแฟโรบัสต้ากระบี่และร่วมพบปะเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับเอาละครับก็นี่แหละครับเป็นข่าวสารจากจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงานะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันครับกับการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับพร้อมด้วยท่านคงกฤตฉัตรมาลีรัตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสารบริการในพื้นที่จังหวัดระนองครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามข้อแนะนำของภาครัฐโดยได้เน้นย้ำนะครับการปรับปรุงทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานครับดูแลสุขลักษณะความสะอาดของสถานที่รวมถึงสถานประกอบการนะครับผมแล้วก็สถานที่ที่ประกอบอาหารตามหลักสาธารณสุขด้วยแล้วก็มีการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดเลยนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าสถานบริการบางแห่งได้ปรับปรุงทางหนีไฟและระบบความปลอดภัยเสร็จสิ้นตามมาตรฐานแล้วครับส่วนแห่งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับทางคณะตรวจได้ให้คำแนะนำและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับซึ่งจังหวัดระนองจะยังคงบูรณาการการตรวจและก็การติดตามเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้ทุกแห่งปฏิบัติไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและก็เข้มงวดนั่นเองครับต้องบอกว่าประชาชนแล้วก็พี่น้องที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองนะครับก็สบายใจได้แล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะครับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะแวะไปเที่ยวที่จังหวัดระนองก็เชื่อมั่นได้แล้วนะครับว่าจังหวัดระนองเนี่ยพร้อมแล้วล่ะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับอยากจะลาไว้ประมาณนี้นั่นแหละครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับผมกับผมและทีมงานสองคน

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรมแบงคอกแมริออตมาร์คีสควีนพาร์คกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสะงาเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สัก ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างส

0: สะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาภทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
3: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตเยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
7: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
8: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูท นอก

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกท่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ยังรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะส่งกำลังใจกันให้ทุกๆวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะวันจันทร์แล้วก็เป็นวันแรกในการทำงานของใครหลายๆคนในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของรายการร้อยเรื่องอนามันก็มีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางนะคะส่วนภูมิภาคนะคะของจังหวัดพังงาเองแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่จะนำมาหยิบยื่นแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆคนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของประเด็นในวันนี้นะคะจากส่วนกลางนะคะในส่วนของไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้หารือร่วมกับกระทรวงแรงงานนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและก็แรงงานค่ะใน6ประเด็นหลักค่ะได้แก่ค่ะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการเรียนตรงทักษะค่ะจบแล้วมีงานทำเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะกับการความต้องการของตลาดแรงงานนะคะผ่านระบบ skill matching แล้วก็ระบบเครดิตแบงค์นะคะแล้วก็มีการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีวุฒิค่ะประเด็นที่2ค่ะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout นะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะรวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของการฝึกงานค่ะฝึกงานได้ปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะซึ่งต้องไม่ทำงานล่วงเวลานะคะงานกลางคืนหรือว่างานที่อันตรายค่ะในส่วนของประเด็นที่4ค่ะคุณผู้ฟังคะป้องกันในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมายนะคะค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่ถูกเสี่ยงที่จะนำไปใช้แรงงานหรือว่าทำงานในสภาพที่แวดล้อมไม่ปลอดภัยค่ะประเด็นที่5ค่ะดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศนะคะสำหรับครูอาจารย์ชาวต่างชาตินะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตการทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของประเทศไทยในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้นะคะเพื่อที่จะผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์นะคะผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติค่ะเพื่อทำให้การศึกษาไม่สิ้นสุดเพียงการได้รับวุฒิเท่านั้นค่ะแต่ต้องเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้แล้วก็การมีงานทำแล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะตลาดแรงงานนะคะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเป็นการวางรอยต่อของแห่งอนาคตนะคะระหว่างการศึกษาทักษะแล้วก็การมีงานทำเพื่อที่จะเปลี่ยนจากระบบที่เรียนจบไปแล้วค่อยหางานทำเข้าสู่ระบบที่ผู้เรียนมีทักษะมีประสบการณ์แล้วก็มีเส้นทางอาชีพในอนาคตค่ะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเลยนะคะซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังคนของประเทศให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานค่ะแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกของเรานะคะให้ทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของการวางอนาคตให้กับบุตรหลานของเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองไว้ด้วยนะคะในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการเรียนของบุตรหลานของท่านนะคะอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีการพูดคุยนะคะว่าบุตรของเราชอบในด้านอะไรถ้าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาจะทำมันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การมีงานทำในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ได้เปิดเผยนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะครบ2เดือนนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟัง ประชาชนนะคะก็ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านรายนะคะร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านค้าค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประคับประคองในส่วนของกำลังซื้อนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการดำเนินโครงการค่ะครบรอบ2เดือนค่ะคุณผู้ฟังพบว่าโครงการก็ได้รับผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีค่ะโดยมีเม็ดเงินนะคะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า80,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะปัจจุบันนะคะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านรายนะคะแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลประมาณ1,100,000ร้านค้าค่ะคุณผู้ฟังแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะก็สะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลนะคะก็จะช่วยในเรื่องของดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินแล้วก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในด้านการใช้จ่ายนะคะก็มียอดใช้จ่ายทั้งหมดนะคะคุณฟังโดยตีเป็นตัวเลขกลมๆค่ะประมาณ 80,000 ล้านบาทค่ะโดยเป็นเงินที่ภาครัฐนะคะร่วมจ่าย 49,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 36,000 ล้านบาทค่ะขนาดนี้นะขณะที่นะคะการใช้จ่ายร้านค้าปกติก็ยังเป็นช่องทางหลักนะคะคิดเป็นร้อยละ 96.6 นะคะของยอดใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ใช้จ่ายผ่านระบบขนส่งอาหารนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คิดเป็นประมาณ 3.4% นะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ามีจำนวนเม็ดเงินค่ะจากโครงการได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะโครงการร้านอาหารนะคะร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กค่ะซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในรัฐบาลนะสัดส่วนรัฐออกให้60ประชาชนออกเอง40นะคะก็ยังเป็นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่รัฐสนับสนุนนะคะและก็ช่วยรักษาระดับการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องกันไปเป็นเดือนที่3และเดือนที่4จนถึงวันที่30กันยายนนะคะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่ร่วมรายการไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะทั้งนี้ค่ะวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็ขอให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะวางแผนในเรื่องของการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพของครัวเรือนกันไว้ด้วยพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเรานะคะให้อย่างเติบโตแล้วก็ต่อเนื่องยิ่งไปค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้วันที่3สิงหาคมเนาะก็เข้าสู่เดือนที่3ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วพี่น้องได้ใช้กันบ้างหรือยังเอ่ยในส่วนของน้องน้ำฝนนั้นก็เพิ่งใช้ไปเมื่อวานค่ะแต่ก็ใช้ยังไม่เยอะแต่ก็คิดว่าเดือนนี้จะวางแผนอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะที่2เดือนที่ผ่านมาก็หมดไปไม่เกินครึ่งเดือนค่ะคุณผู้ฟังปลายเดือนก็เลยแบบห่อเหี่ยวนิดนึงนะคะก็รอบนี้จะประคับประคองและก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของเรานะคะเยือนประเทศอินโดนีเซียในรอบ15ปีค่ะเพื่อที่จะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดันการค้าแล้วก็การลงทุนไทยค่ะการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะนับเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีค่ะและถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลด้วยนะคะที่มุ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคโดยค่ะ โดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573นะคะซึ่งครอบคลุมในเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานความมั่นคงทางอาหารค่ะการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะ เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะในฐานะอินโดนีเซียในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็มีประชากรกว่า280ล้านคนนะคะซึ่งมากที่สุดในอาเซียนค่ะถือเป็นตลาดสำคัญของฐานการลงทุนที่มีศักยภาพสูงนะคะของผู้ประกอบการไทยแล้วก็การเยือนในครั้งนี้ค่ะก็มีจุดมุ่งหมายในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะคะการเพิ่มมูลค่าการค้าการสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันแล้วก็การผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียนะคะแล้วก็การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวค่ะตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME ด้วยขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ยังต้องใช้เวทีหารือระดับผู้นำเพื่อที่จะเร่งผลักดันประเด็นสำคัญที่เป็น อุปสรรคต่อการค้าและก็การลงทุนให้สามารถแก้ไขได้ในระดับนโยบายค่ะอันจะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยนะคะนอกเหนือจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วค่ะคุณผู้ฟังการเยือนในครั้งนี้ค่ะก็ยังมีความสำคัญต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคนะคะเนื่องจากประเทศไทยของเราแล้วก็อินโดนีเซียก็เป็น2ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนด้วยนะคะและต่างมีบทบาทสำคัญของการกำหนดทิศทางของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกภูมิศาสตร์โลกนะคะแล้วก็การแข่งขันด้านการลงทุนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะความเชื่อมโยงภูมิศาสตร์อาหารพลังงานแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งจะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยนะคะเพื่อที่จะหารือกับท่านเลขาธิการอาเซียนแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยต่ออนาคตของอาเซียนซึ่งสะท้อนการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ค่ะโดยเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพนะคะมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็เติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนค่ะกำหนดการที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะในการเยือนในครั้งนี้นะคะในวันที่3นายกรัฐมนตรีและก็คณะนะคะเดินทางจากท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ไปยังกรุงจาการ์ตานะคะก่อนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะจากนั้นค่ะจะมีการหารือกลุ่มเล็กแล้วก็หารือกลุ่มคณะนะคะแล้วก็การแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะส่วนในวันที่4สิงหาคมนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดBusiness Forum นะโดยเป็นโดยจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศอินโดนีเซียนะคะร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียด้วยค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจและก็ผลักดันการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะก่อนเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะเพื่อที่จะไปหารือกับท่านเลขาธิการอาเซียนและก็กล่าวสุนทรพจน์ค่ะการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภารกิจทางการทูตตามธรรมเนียมเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างแนวทางของนโยบายที่ใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศที่สำคัญที่สุดในอาเซียนเพื่อที่จะเปิดประตูการค้าการลงทุนแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจของไทยค่ะพร้อมที่จะสร้างบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแล้วก็สร้างความมั่นคงต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วยซึ่งท้ายที่สุดค่ะ

ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะกับน้องน้ำฝนค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามกันในส่วนของข่าวสารในรอบอันดามันแล้วก็จังหวัดพังงากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารร้านอาหาร3ชั้นย่านกะรนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระงับเหตุค่ะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเมื่อประมาณเวลา 7:00 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรม

กามารีน่านะคะบริเวณโรงแรมบิยอนกาตะตำบลกะโตกะรนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังเกิดเหตุค่ะภายหลังได้รับแจ้งเหตุทางงานป้องกันและสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกะรนนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงรวมถึงรถบรรทุกน้ำนะคะก็ได้เข้าพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการระงับเหตุและก็ควบคุมเพลิงค่ะโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ไว้ได้เมื่อประมาณ 7:45 นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลิงไม่ได้มีการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงค่ะเบื้องต้น เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะในส่วนของสาเหตุของ เพลิงไหม้นะคะรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะเบื้องต้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเพื่อที่จะในเรื่องของป้องกันในการปะทุหรือว่าการเกิดเหตุซ้ำค่ะพร้อมที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่โดยละเอียดต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเหตุการณ์เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงานะคะก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยเน้นย้ำหากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะทางด้านนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนำคณะป้องกันและก็แก้ไขปัญหากรณีชาวประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนะคะนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะลงพื้นที่ลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1ค่ะเกาะละไว้ใหญ่นะคะในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะคะหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะนำนักท่องเที่ยวมาขับขี่เจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือบริเวณคลองเจ้าขลัวนะคะบ้านติเตะตำบลคลองเคียนค่ะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยชาวบ้านค่ะก็ได้ระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับด้วยความเร็วนะคะแล้วก็มีลักษณะการขับที่หวาดเสียวนะคะส่งผลกระทบต่อการวางอวนแล้วก็การทำการประมงค่ะอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เรือประมงขนาดเล็กนะคะพลิกคว่ำค่ะสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะจังหวัดพังงานะคะจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งค่ะงดนำนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะผู้ฝ่าฝืนนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอาจจะมีความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าและก็กฎหมายอื่นๆอีกด้วยนะคะจังหวัดพังงานะคะก็จะยืนยันว่าจะบูรณาในเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในการลาดตระเวนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็รักษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ค่ะหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีกรณียกเว้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมานะทางจังหวัดก็ไม่นิ่งดูดายค่ะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกๆเมื่อค่ะมาดูในส่วนของประเด็นภัยพิบัติกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะกำชับจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะคะยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มด้วยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะเตรียมในเรื่องของการสำรองยาเวชภัณฑ์นะไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงค่ะเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนด้วยจากการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะก็พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะก็มีปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติค่ะโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับ
สถานการณ์อย่างครัดรัดกุมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมแผนเผชิญเหตุนะคะที่ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะจากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะก็ได้พบว่าก็มีในส่วนของความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขนะคะทั้งตัวสถานพยาบาลเองนะคะเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การส่งต่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งเส้นทางการบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายสำรองนะคะรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำนะคะออกซิเจนยาเลือดแล้วก็เวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยในที่มีการป่วยติดเตียงนะคะที่มีการต้องใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศทั่วไปนะคะประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะตอนบนก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประเทศไทยนะคะขอให้ประชาชนนะคะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะในส่วนของทะเลอันดามันตอนนี้นะคะตอนบนก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลตนเองในช่วงหน้าฝนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะที่ลงพื้นที่ในจังหวัดพังงาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะชมผลงานด้านการเกษตรและก็สหกรณ์พร้อมที่จะเยี่ยมชมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านบ่อบ้านคลองบ่อแสนนะคะแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เกษตรมูลค่าสูงกันด้วยค่ะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพื่อที่จะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมให้การต้อนรับณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้นำเสนอผลงานอย่างเช่นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่านวัตกรรมเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใช้ฮอร์โมนเอสทีลีนนะคะการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์ในการผลิตพืชอินทรีย์และก็พืชปลอดภัยค่ะการจัดการดินวิเคราะห์ดินการบริหารจัดการดินน้ำนะคะตลอดจนการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะการส่งเสริมสัตว์น้ำมูลค่าสูงของจังหวัดอย่างเช่นกุ้งกุลาดำนะคะปลิงทะเลค่ะม้าน้ำ3จุดนะคะซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงตลาดและก็ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มค่ะการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคบ้านสวนบ่อแสนนะคะภายใต้แบรนด์ภูงาบีฟนะคะการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจรแล้วก็นำเทคโนโลยีที่ท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วก็การออกโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะในส่วนของยางสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะก็ได้นำเสนอการสร้างมูลค่านำนวัตกรรมนะคะยกระดับเกษตรสู่ความยั่งยืนค่ะอย่างเช่นระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะละมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
สินค้าและก็การเกษตรคุณภาพค่ะการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะรวมไปถึงสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานและก็เกษตรแต่ก่อนในจังหวัดพังงาในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมุ่งยกระดับการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เชื่อมโยงตลาดเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนหมู่ที่3ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็เกษตรมูลค่าสูงนะพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและก็รับฟังผลการดำเนินงานจากสมาชิกค่ะทั้งการเลี้ยงผึ้งค่ะการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งนะคะการแล้วก็กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยรวมถึงเยี่ยมจุดชมท่องเที่ยวของชุมชนนะคะณน้ำตกเต่าทองนะคะเพื่อชุ่มเชื่อมโยงในเรื่องของภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจากทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนนะคะก็ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่5มิถุนายน2563ค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนค่ะที่เลี้ยงผึ้งโพรงนะคะเป็นอาชีพเสริมโดยสำนักงานเกษตรอำเภอทับปุดนะคะก็ได้เข้ามาส่งเสริมและก็สนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาเข้าสู่แปลงใหญ่ในปี2565นะคะสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตได้ร้อยละ20นะคะจากการผลิตรังผึ้งใช้เองขณะที่ผลผลิตน้ำผึ้งก็ในมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะจาก500ลิตรเป็น600ลิตรต่อปีนะคะพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และก็ช่องทางการจำหน่ายส่งผลให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีในเรื่องของการต่อยอดศักยภาพของชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็อัตลักษณ์ในพื้นที่นะอย่างทั้งภูเขาน้ำตกและก็ต้นเหนาหรือว่าต้นชกนั่นเองค่ะสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนในการที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้งนะคะอย่างเช่นสบู่ยาหม่องจากไข่ผึ้งนะคะและก็ต่อมาค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและก็การบริการมูลค่าสูงนะคะหรือเกษตรมูลค่าสูงนั่นเองค่ะโดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาวิเคราะห์ปัญหาและก็กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้3เท่าภายใน4ปีค่ะพร้อมได้รับการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเพิ่มแหล่งอาหารของผึ้งนะคะการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในการจัดการผึ้งโพรงนะคะมาแบบอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมทั้งพัฒนาจุดเรียนรู้แล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็ปัจจัยในการผลิตค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มก็ยังได้พัฒนาในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันด้วยนะเส้นทางสายหวานณบ้านคลองบ่อแสนประกอบด้วย6ฐานเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังคะครอบคลุมทั้งเรื่องการเลี้ยงผึ้งการแปลรูปภูมิภาคท้องถิ่นนะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติจากการพัฒนาดังกล่าวค่ะก็ทำให้กลุ่มนะคะก็มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการด้านการศึกษาดูงานค่ะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 190,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยและเราก็ได้เห็นในส่วนของการพัฒนาการของพี่น้องประชาชนของเรานะคะที่จะเสริมสร้างในเรื่องของรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเวลา 11:54 นาทีค่ะก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้หาน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุ FM 100 MHz Facebook Live สวทพังงาเรดิโอแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280 ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME กนิกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000 คนคงเหลืออีกประมาณ980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4,100,000 คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5,200,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง848อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS โดยกรมการปกครองได้รับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนและ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กมีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot Firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์เสียระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือกนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโด ยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าคาดปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือ การปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางผานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางผานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม
10: ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักด้วยความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาปราชญ์คุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่ แม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
11: ่พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตเจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที
12: ่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกกิตารักษ์คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่ผมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
13: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
14: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
15: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาโก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงาน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
14: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเชียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Timesรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เล

ที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการGLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชราไสซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาทรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0-2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4-0แซงเอาชนะไปอย่างสนุก4-2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทับสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บุกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจกเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือ1คนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัชนันท์ป
ัทมะกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณัฐีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th

0: TH ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลย พื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าโดยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัดกำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบาย2ชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอด หากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
1: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องใหม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เสียงโรคแค่ไหนหัวใจคุณโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายและฆ่าชีวิตประชากรโลกประมาณ 17.5 ล้านคนในแต่ละปีหรือเสียชีวิตมากกว่า1คนในทุกๆ2วินาทีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉลี่ย31คนต่อวันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องตระหนักในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำเลิกสูบบุหรี่งดอาหารเค็มจัดมันจัดและเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้โรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันได้หากเราใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มีสุขด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
6: วัดดีหวัดดีบายดีไ
7: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันดีเจน้ำเปล่ารสสุคนค่ะก็ต้องขอทักทายนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับในวันนี้เช่นเคยค่ะคงมีข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะนำมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ไม่ไกลเลยนะคะอยู่ใกล้ตัวเลยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะเห็นเลยว่ามีฝนเนี่ยตกบ่อยมากเริ่มแล้วนะคะบางวันเนี่ยฝนตกแรงบางวันก็อาจจะตกเบาลงหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะ6จังหวัดโซนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังค่ะในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในทะเลด้วยค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นค่ะในระหว่างช่วงวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะคะดังนั้นก็แจ้งเตือนทุกท่านนะอย่างในวันนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงอำเภอตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะได้ออกประกาศค่ะแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะให้เตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังรวมไปถึงดินโคลนถล่มค่ะและใครที่อยู่ใกล้นะคะหรือว่าต้องเดินเรือต้องออกเรือค่ะให้ระมัดระวังเรื่องคลื่นลมแรงด้วยนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยทางกรมปภ.ค่ะก็ได้สั่งการให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะรวมไปถึงให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยค่ะให้เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนเกิดขึ้นค่ะโดยได้มีการเปิดเผยค่ะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะหรือกอปภ.นะได้ติดตามสภาวะอากาศค่ะและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งได้มีประกาศออกมานะคะในเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยได้ประกาศไว้นะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ค่ะแจ้งว่าในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน

0: พิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงเนี่ยในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคมนี้ค่ะโดยทั้ง6จังหวัดเนี่ยนะคะได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงใน3จังหวัดนี้ค่ะได้แก่จังหวัดระนองค่ะในโซนของอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและอำเภอกระเปือค่ะในจังหวัดพังงาค่ะอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีค่ะและในจังหวัดภูเก็ตค่ะให้เฝ้าระวังในทุกอำเภอค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยก็ได้มีการประสานทั้ง6จังหวัดภาคใต้ค่ะทั้งหมดเลยนะคะให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะคะมีการจัดเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงมีการจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เตรียมเครื่องจักรสาธารณภัยนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเลยเพื่อให้สามารถเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดค่ะหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้มีการประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ค่ะกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือมีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลและห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำค่ะรวมไปถึงให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะซึ่งหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเนี่ยก็จะมีการพิจารณาสั่งห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดค่ะพร้อมกับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตค่ะจัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่โดยให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและยังมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนจัดเตรียมทั้งอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของดำรงชีพค่ะเพื่อให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากมีประกาศแจ้งเตือนค่ะก็ขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังนะแล้วก็ติดตามนะคะในช่วงวันที่3-7 สิงหาคมนี้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักนะโดยเฉพาะในพื้นที่6จังหวัดที่เราได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็สตูลนะคะและเน้นย้ำค่ะสำหรับจังหวัดที่จะมีคลื่นลมแรงมากกว่าปกติค่ะได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารนะหรือว่าชาวประมงทุกท่านนะคะก็ขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารค่ะจากทางปภ.นะคะหรือว่าจากทางหน่วยงานราชการเนี่ยอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการประกาศแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่ของเราค่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมเตรียมสถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพฉุกเฉินของตนเองนะคะให้เตรียมไว้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึงยาสามัญนะคะหรือว่ายาของตนเองนะคะก็ให้เตรียมแพ็คใส่กระเป๋าเอาไว้ได้เลยนะเผื่อว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจริงๆเป็นจุดเสี่ยงมากๆนะคะที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแน่นอนเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางผ่านของน้ำเตรียมความพร้อมไว้นะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะในบริเวณที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดอยู่แล้วหรือหากมีน้ำท่วมขังค่ะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะสำหรับใครที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณเส้นทางนั้นๆ นะคะและใครที่อยู่ในเขตใกล้กับภูเขานะหรือว่าใกล้กับโซนป่านะก็ให้ระมัดระวังค่ะในเรื่องของดินโคลนถล่มนะและแน่นอนค่ะว่าชาวเกาะชาวเรือนะคะให้ระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงเอาไว้ด้วยนะคะช่วงวันที่3-7 สิงหาคมนี้ค่ะติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะแน่นอนค่ะว่าสวทตะกั่วป่าของเราค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงการประชาสัมพันธ์แล้วก็คอยแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางรายการของเราด้วยนะคะก็ฝากติดตามรับชมรับฟังกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวแรกนะคะที่เรานำมาฝาก คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญนะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเองหรืออำเภอตะกั่วป่าของเราเองเนี่ยที่วันนี้เนี่ยเริ่มมีเขาของฝนที่จะตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะดังนั้นก็เตรียมความพร้อมไว้ก็จะเป็นการดีนะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องราวนะคะที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ค่ะเราได้มีโอกาสนะคะไปลงพื้นที่ค่ะร่วมติดตามนะคะภารกิจค่ะแล้วก็ต้อนรับค่ะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งได้มีการลงพื้นที่นะคะตรวจติดตามนะในเรื่องของภารกิจการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะซึ่ง เมื่อวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะคะก็ได้มีการเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามรับฟังข่าวสารของเราทั้งรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของเราเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วว่าเราจะมีการอัปเดตให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องเลยนะถึงภารกิจนะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อตรวจติดตามการขนถ่ายสัตว์น้ำและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือค่ะพร้อมด้วยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดนะคะก็ได้มาให้การต้อนรับนะคะพร้อมกับรายงานสถานการณ์นะที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยองค์การสะพานปลาเนี่ยก็ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรในด้านประมงให้เข้มแข็งค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านท่าสำหรับเรือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายการให้บริการสาธารณูปโภคกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการนะคะการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประมงและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงสะพานปลากิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองของกรมประมงค่ะและการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและสถิติประมงเผยแพร่ข้อมูลสถิติประมงราคาสัตว์น้ำการให้สินเชื่อการประมงดำเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมงแล้วก็ซ่อมแซมเรือประมงแก่ชาวประมงนะคะโดยในปี2569เนี่ยค่ะมีข้อมูลนะคะว่ามีจำนวนเรือประมงพาณิชย์ที่ใช้บริการท่าเทียบเรือเนี่ยโอ้โหกว่า 3,000 เที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ปริมาณสัตว์น้ำผ่านท่าเนี่ยกว่า9ล้าน7แสนกว่ากิโลกรัมนะคะซึ่งตีเป็นมูลค่ากว่า669ล้านบาทด้วยกันนะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะทางท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตค่ะก็มีแนวทางแล้วก็แผนการดำเนินงานในอนาคตเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาปรับปรุงแหล่งขนถ่ายสัตว์น้ำซื้อขายสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานในประเทศนะคะหรือการยกระดับมาตรฐานแหล่งขนถ่ายแล้วก็ซื้อขายสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานสากล นะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการยกระดับชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมงด้วยหลังจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านปิยรัตน์เนี่ยก็ได้มีการเดินทางค่ะมาที่จังหวัดพังงามาลงพื้นที่ค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะที่ทับปุดนะคะซึ่งทางสวทตะกั่วป่าของเราเองเนี่ยก็ได้มีการนำทีมค่ะไปร่วมสมทบการติดตามภารกิจนี้ค่ะร่วมกับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาแล้วก็สวทพังงาด้วยนะคะซึ่งก็มีทางคณะผู้บริหารของจังหวัดนะคะได้เดินทางไปต้อนรับนะรวมไปถึงมีการจัดนิทรรศการค่ะในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะทางด้านของการดำเนินการต่างๆนะว่าหน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินการอะไรบ้างช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางด้านไหนนะหรือว่าใครที่มีปัญหาหรือผลกระทบอะไรก็สามารถที่จะนำเรื่องเหล่านี้ค่ะนำมาพูดคุยนะคะกันได้ในวันนั้นนะเราก็ได้มีการเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนนะคะที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเหมือนกันเนาะเพื่อไปติดตามความก้าวหน้าค่ะด้านการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรมูลค่าสูงโดยบ้านคลองบ่อแสนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ก็จะทราบดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านคลองบ่อแสนเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอทับปุดนะคะซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำตกถ้ำธรรมชาตินะคะหรือว่าป่าไม้ค่ะ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราปลามน้ำมันนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงผึ้งด้วยนะเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยนะคะบ้านคลองบ่อแสนเนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะก็เลยทำให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวจนกลายเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งสามารถช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนเนี่ยมาอย่างยาวนานต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ได้รับความสนใจเนี่ยจากนักท่องเที่ยวมายาวนานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นฐานการเลี้ยงผึ้งเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงการล่อผึ้งและการเก็บน้ำผึ้งนะคะซึ่งในการเก็บน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะมีแค่ในช่วงของเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีฐานการแปรรูปสบู่น้ำผึ้งค่ะมีการฝึกการทำสบู่น้ำผึ้งจากน้ำผึ้งแท้นะคะมีการเรียนรู้ชีวิตผึ้งกระบวนการผลิตแล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรวงผึ้งน้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งยาหม่องไข่ผึ้งหรือว่าผลิตภัณฑ์จากลูกเหนานะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผ้านะคะต่างๆด้วยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าในการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยติดตามการดำเนินงานนะของแต่ละพื้นที่ค่ะทางด้านของเกษตรกรรมนะซึ่งต้องบอกว่าในพื้นที่โซนภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราปลามน้ำมันนะคะเลี้ยงสัตว์นะหรือว่าอื่นๆซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าในจังหวัดเราเนี่ยกำลังมีการบูรณาการกันหลายภาคส่วนเลยเพื่อที่จะยกระดับนะผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นหนุนในเรื่องของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อที่จะได้สร้างรายได้นะกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะรวมไปถึงได้มีการพัฒนาในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัวโปรดักต่างๆเนี่ยให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะหรือว่าจะเป็นทางเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อณตอนนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวให้เราติดตามกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการยกระดับค่ะในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อด้วยซึ่งเร็วๆนี้แหละนะคะคาดว่าภายในเดือนนี้ค่ะเขาจะมีการเปิดนะคะอย่างเป็นทางการสำหรับสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดพังงาที่จะได้ร่วมกันนะคะในการที่นำเนื้อมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามค่ะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์รวมแหละแหล่งจำหน่ายนะคะแล้วก็สร้างการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะคะรวมไปถึงสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะได้ไปติดตามภารกิจนะคะกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านปิยรัตน์นะคะซึ่งต้องบอกว่าน่าจะมีอีกหลายๆพื้นที่ค่ะที่จะมีการเดินทางไปนะหรือว่าท่านใดที่อยากติดตามภารกิจต่างๆของท่านรัฐมนตรีก็ดีท่านรัฐมนตรีช่วยก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงไหนนะก็สามารถติดตามผ่านทางเราได้นะคะสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าติดตามผ่านทาง NBT ได้นะคะหรือสวทตะกั่วป่าในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีการนำข้อมูลข่าวสารแบบนี้เอามาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้มีการโทรเข้ามาขอกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับจากความเดิมในตอนที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมอด้วยความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์นั้นท่านทราบหรือไม่ครับว่าคนเสมอด้วยความสามารถซึ่งกฎหมายได้จำกัดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องจัดการทรัพย์สินอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการจัดการทรัพย์สินของคนเสมอไร้ความสามารถจะมีความแตกต่างกับบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งคนไร้ความสามารถนั้นโดยสภาพแห่งบุคคลไม่อาจทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้เลยต้องมีผู้อนุบาลเป็นผู้ทำหน้าที่แต่คนเสมอไร้ความสามารถนั้นกฎหมายจำกัดการกระทำไว้บางประการโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34ได้กำหนดไว้ว่าคนเสมอไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้1นำทรัพย์สินไปลงทุน2รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น3กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า4รับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้5เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปี6ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำสัญญา 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือการให้โดยเสน่หา 8. ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่10เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอกรณีผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างใดตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอหรือกรณีการร้องขอถอนผู้พิทักษ์11ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามที่กล่าวมาทั้ง11ข้อนี้ถ้ามีกรณีอื่นใดซึ่งคนเสมอได้ความสามารถอาจจัดการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมอได้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ถ้าหากคนเสมอได้ความสามารถไม่สามารถทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมอได้ความสามารถก็ได้แต่ไม่ว่าการใดตามที่กล่าวมาข้างต้นที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนั้นหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนเรื่องดังกล่าวการนั้นจะมีผลเป็นโมคิยะซึ่งหมายความว่าการกระทำนั้นยังมีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้จับประเด็นในเรื่องของวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนนะคะส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงวัคซีนที่เด็กๆจำเป็นต้องฉีดตามช่วงวัยหรือว่าช่วงอายุนะคะแต่ทราบไหมคะว่าผู้สูงอายุก็มีวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดเหมือนกันจะมีวัคซีนอะไรบ้างแล้วควรฉีดแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปขอความรู้กับแพทย์หญิงมานิตากิตติเลิศวรกุลนายแพทย์ชำนาญการจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อยากขอความรู้จากคุณหมอในเรื่องของวัคซีนผู้สูงอายุค่ะอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวไหนบ้างที่ผู้สูงอายุควรฉีดบ้างคะคุณหมอ
2: ในส่วนของวัคซีนที่ผู้สูงอายุแนะนำนะคะตามแบบว่าเวชปฏิบัติเลยนะคะ1ตัวแรกนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่าเรียกภาษาศัพท์อังกฤษคืออินฟลูเอนซ่านะคะฉีดปีละครั้งนะคะอย่างที่2ก็คือตัวบาดทะยักนะคะซึ่งบาดทะยักเนี่ยอันนี้ก็จะแนะนำว่าฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะในการบูสต์มันขึ้นมานะคะอย่างที่3ก็คือปอดอักเสบนะคะอย่างที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัว MMR นะคะหรือที่เรียกว่าคางทูมนะคะหัดเยอรมันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตัววัคซีนตับอักเสบนะคะซึ่งตับอักเสบเนี่ยหลายๆคนส่วนใหญ่แล้วมักจะได้ฉีดมาแล้วนะคะตอนเด็กๆนะคะถ้าเกิดว่าได้รับการฉีดมาแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องฉีดอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว RSV นะคะแล้วก็จะมีตัวทางเลือกตัวสุดท้ายอันนี้เป็นทางเลือกก็คือว่าใครจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้แต่ว่าแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสะดวกฉีดก็คือตัวซอสเตอร์หรือว่างูสวัสดค่ะ
0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปเจอใครน่าจะไม่ได้มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยอะไรทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องฉีดอยู่คะ
2: โดยปกติแล้วอะค่ะก็คือลูกหลานเนี่ยเขาตอนกลางวันไปทำงานซึ่งพอออกไปทำงานข้างนอกค่ะคนที่เป็นสมมติเป็นไข้หวัดใหญ่จามปั๊บเชื้อติดที่มือแล้วก็ไปจับรถไฟฟ้าสมมตินะคะไปจับไอตัวที่โหนรถไฟฟ้าทีนี้เนี่ยตัวลูกหลานเนี่ยก็คือไปขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนกันแล้วจับแค่จับเนี่ยค่ะไอตัวเชื้อมันก็ติดมือมาแล้วพอกลับไปถึงบ้านนะโอ้รักคุณยายคุณย่าเหลือเกินนะคะเข้าไปจับเข้าไปโอบจับมือแล้วคุณยายคุณย่าก็เอามือมาจับรูปหน้านะคะอันเนี้ยคุณยายคุณย่าก็ได้รับเชื้อละเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุแม้จะอยู่ที่บ้านเองก็ยังมีโอกาสติดเชื้อนะคะ
0: ค่ะทีนี้วัคซีนที่คุณหมอกล่าวมาค่ะผู้สูงอายุสามารถไปขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลเลยไหมคะ
2: ในวัคซีนที่ดังกล่าวค่ะจริงๆเนี่ยสามารถไปติดต่อที่สถานพยาบาลได้เลยถ้าเกิดว่ามีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าในแนวปฏิบัตินะคะเขาก็จะแนะนำว่าวัคซีนเนี่ยก็คือให้ฉีดตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัววัคซีนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นวัคซีนที่เสียเงินกับไม่เสียเงินนะคะถ้าเกิดจะเป็นวัคซีนตามสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ1ตัวไข้หวัดใหญ่ค่ะก็คือจะเป็นไปตามฤดูกาลนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของตัวบาดทะยักนะคะซึ่ง10ปีฉีดครั้งเดียวค
0: ่ะอยากให้เจาะในเรื่องของวัคซีนแต่ละชนิดค่ะคุณหมอว่ามีคำแนะนำในการฉีดยังไงคะเริ่มจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะทำไมถึงต้องฉีดทุกปีคะคุณหมอ
2: วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วผู้สูงอายุนะคะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าภูมิเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะทีนี้เนี่ยตัววัคซีนเนี่ยมันก็จะครอบคลุมฤทธิ์เนี่ยอยู่ประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดปีละครั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฉีดเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นในผู้สูงอายุอะค่ะปัจจุบันเนี้ยมันมีการฉีดแบบทั้งเข้ากล้ามเนื้อหรือว่าเป็นการพ่นจมูกนะคะเราก็จะแนะนำว่าเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยจะดีกว่านะคะแล้วก็ยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไฮโดรได้ก็จะดีนะคะณปัจจุบันเนี่ยคือเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าตัว4สายพันธุ์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตัว3สายพันธุ์เนี่ยก็เพียงพอเพราะว่าอีกสายพันธุ์นึงที่มันอยู่ในวัคซีน4สายพันธุ์นะคะปัจจุบันไม่ค่อยเจอแล้วนะคะเราก็จะแนะนำว่าฉีด3สายพันธุ์เพียงพอแล้วก็ถ้าฉีดไฮโดรได้แนะนำฉีดไฮโดรค่ะ
0: แล้วอย่างวัคซีนป้องกันปอดอักเสบค่ะต้องฉีดกี่เข็มคะคุณหมอ
2: วัคซีนป้องกันปอดอักเสบเอาจริงๆอันนี้เนี่ยก็คือจะมีการฉีดหลายรูปแบบซึ่งหมอแนะนำว่าอาจจะปรึกษากับแพทย์โดยตรงนะคะโดยปกติเนี่ยก็คือมันจะมีในรูปแบบที่ฉีดแล้วเนี่ยสามารถครอบคลุมได้นานเป็นแบบเกือบ10ปีนะคะหลายปีเลยนะคะกับแบบที่ฉีดแล้วเนี่ยอาจจะมีภูมิไม่นานแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวที่ ออกฤทธิ์นานนะคะภูมิอยู่นานเนี่ยมันจะมีแค่สายพันธุ์ไม่เยอะนะคะอย่างเช่น13 15นะคะแต่ว่าข้อดีคือปัจจุบันตอนนี้มี20นะคะ20เนี่ยมันออกฤทธิ์นานแล้วก็สามารถครอบคลุมอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ต่อมาอีกตัวนึงที่บอกว่าครอบคลุมไม่นานคือ23ซึ่งอันนี้เนี่ยรายละเอียดดีเทลจะค่อนข้างเยอะแนะนำว่าถ้าใครสนใจอะค่ะอาจจะลองปรึกษาคุณหมอดู
0: สำหรับคนที่เคยมีอาการหรือว่าเป็นงูสวัดมาแล้วค่ะคุณหมอยังจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนงูสวัดอีกไหมคะ
2: แนะนำค่ะในเรื่องของการฉีดวัคซีนงูสวัดนะคะคือจริงๆเราไม่ได้ฉีดเพื่อหวังผลว่าโอเคจะไม่ติดเชื้อการที่แบบว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตัวงูสวัดเนี่ยเราเจอมันเกิดจากเชื้อที่เป็นเชื้ออีสุกอีใสซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนก็คือลดภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเราก็จะเจอว่าเป็นเรื่องของอาการปวดจากตัวงูสวัดหรือว่าผื่นที่มีจำนวนมากนะคะการฉีดวัคซีนจะช่วยลดอาการปวดแล้วก็ลดผื่นได้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีที่แนะนำว่าควรฉีดถึงแม้ว่าจะเคยเป็นงูสวัดมาก่อน
0: แล้วอย่างวัคซีนที่ป้องกันโรคไอโกนคอติบัตทยักษ์ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะฉีดมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมถึงยังจำเป็นที่จะต้องฉีดอีกครับ
2: ตัววัคซีนคอติบไอโกนบัตทยักษ์ตัวนี้ค่ะมันจะมีภูมิสร้างภูมิได้อยู่ประมาณ10ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภูมิมันจะค่อยๆลดลงเราเลยต้องมีการฉีดเพื่อบูสต์นะคะตัวภูมิของเราขึ้นมาทุกๆ10ปีค่ะ
0: ตามที่คุณหมอกล่าวมาเนี่ยทราบว่าผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปใช่ไหมคะสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามความเหมาะสมทีนี้มีข้อจำกัดอื่นอีกไหมคะว่าอาจจะมีผู้สูงอายุที่อายุ70หรือ75ขึ้นไปอาจจะต้องรับวัคซีนตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2: โดยปกติเราจะแนะนำในอายุ65ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าตัวกลุ่ม RSV ค่ะอันนี้เราจะแนะนำอายุ75ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของการเขาเรียกว่าการศึกษาที่เขาดูแล้วเนี่ยการรับในช่วงนี้เนี่ยจะมีความเหมาะสม
0: ทีนี้เรื่องสำคัญที่ลูกหลานเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของการ

0: ปวดบวมแดงร้อนนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากฉีดนะคะในช่วง 2-3 วันถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่นะคะฉีดวัคซีนแล้วบ่นว่าโอ๊ยมันปวดนะคะเราก็อาจจะมีการ1นะคะประคบเย็นนะคะได้นะคะอย่างที่2ก็คือกินพารานะคะลดอาการปวดได้นะคะซึ่งโดยปกติอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง2-3 วันหรือบางคนอาจจะอยู่ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นในกลุ่มวัคซีนบางอย่างอะค่ะก็จะมีผลข้างเคียงอย่างเช่นในเรื่องของภาวะอินฟลูเอนซ่าไลค์ก็คือจะมีอาการลักษณะคล้ายๆเหมือนไข้หวัดใหญ่นะคะมักจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นวัคซีนกลุ่มทางเดินหายใจค่ะก็อาการเนี่ยก็จะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยมีไข้สูงนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะโดยปกติเราก็จะรักษาตามอาการนะคะมีไข้แล้วก็ให้กินพาราเช็ดตัวนะคะอย่างที่สองก็คือในเรื่องของการเป็นหวัดมีน้ำมูกเนี่ยเราก็คือให้กินยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ได้นะคะโดยปกติจะสามารถหายได้เองภายใน 2-3 วันแต่ถ้าเกิดว่า 2-3 วันอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลพบแพทย์นะคะ
1: ทีนี้วัคซีนบางชนิดที่รัฐไม่ได้ให้บริการฟรีค่ะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะไปรับบริการฉีดวัคซีนจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างคะ
0: อันนี้ก็แล้วแต่ตัววัคซีนแต่ละชนิดเลยค่ะเพราะว่าวัคซีนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะป้องกันเชื้อแต่ละเชื้อที่เกิดอาการไม่เหมือนกันนะคะอาทิเช่นในเรื่องของวัคซีนงูสวัดนะคะโดยปกติเนี่ยคนที่จะเป็นงูสวัดเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ภูมิตกนะคะหรือว่าร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดสูงนะคะก็จะทำให้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนำในการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมีการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้อย่างที่1 นะคะอย่างที่2ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับการกับทางเดินหายใจนะคะอันนี้ก็จะแนะนำให้1ออกไปข้างนอกมีการใส่หน้ากากอย่างที่2นะคะก็คือมีการล้างมือนะคะให้เขาเรียกว่าเป็นการล้างมือที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าเราไปจับสิ่งของต่างๆมาแล้วพอเราจะกินข้าวอะค่ะเราก็ล้างมือก่อนกินอาหารนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่ามือเราสะอาดไหมก็หลีกเลี่ยงการนำขึ้นมือมาจับตามบริเวณใบหน้านะคะการดูแลสุขภาพโดยรวมคือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะในเรื่องของการใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือมันก็จะช่วยลดการติดเชื้อต่างๆได้
1: สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเพื่อลดความรุนแรงของโรคค่ะสามารถไปขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลหรือขอคำแนะนำจากแพทย์ในการรับวัคซีนแต่ละชนิดนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอเพลงในรายการของเรานะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076421055ค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนค่ะให้ความสนใจแล้วก็ยังคงมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ทางรัฐบาลค่ะได้มีโครงการนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนค่ะทั้งในเรื่องของปากท้องแล้วก็เศรษฐกิจนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะมีคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายด้วยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางรัฐเองค่ะก็ได้เร่งช่วยในเรื่องของการยืนยันตัวตนการทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งก็สำหรับประชาชนท่านใดนะที่ได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็มีการเดินหน้าอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยค่ะทั้งในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะหรือว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมาทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการสั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดทุกช่องทางการบริการเลยค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงอย่างง่ายที่สุดนะคะซึ่งในการนี้เนี่ยนะคะณวันนี้นะคะตามข้อมูลค่ะจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วนะคะอยู่ที่ 2.1 ล้านคนค่ะหรือว่าคิดเป็น 69% ด้วยกันนะคะซึ่งยังคงเหลืออยู่อีกประมาณ 9.8 แสนคนนะคะซึ่งก็คิดเป็น 31% ในส่วนของ 9.8 แสนคนเนี้ยนะคะก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์นะซึ่งก็ได้มีการติดตามนะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ให้ประชาชนเนี่ยเสียสิทธิ์นะทั้งนี้เนี่ยเราก็เลยนำเรื่องนี้มาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีการไปยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าได้มีการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้วไม่ผ่านนะรัฐบาลเขาเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้นะคะสำหรับใครที่ติดประเด็นปัญหาในเรื่องของการมีชื่อนะคะจดทะเบียนรถต่างๆเนี่ยนะสามารถที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะมีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วเนี่ย 9.5 ล้านคนด้วยกันซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมค่ะผู้ถือบัตรรายเดิมก็คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะจำนวน 6.3 ล้านคนค่ะซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมนะตรงนี้เนี่ยพิจารณาคุณสมบัติและเรียบร้อย 9.5 ล้านคนเนี่ยผ่านการพิจารณาเรียบร้อยสำหรับผู้ถือบัตรรายใหม่ค่ะจำนวน 3.1 ล้านคนเนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่าน eKYC นะคะซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยเขาได้มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนค่ะเข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปยืนยันตัวตนผ่านหลากหลายช่องทางมากนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยนะคะแล้วจะต้องไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วค่ะจำนวน 4.1 ล้านคนซึ่งคิดเป็น 44% ด้วยกันขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์เนี่ยยื่นทบทวนได้อีก 5.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 56% นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะก็ขอเชิญชวนนะคะให้รีบไปดำเนินการนะคะใครที่รู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ตกเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัตินะในห้วงเดือนที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งให้รีบไปยื่นก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะคะจะได้ไม่ตกหล่นนะทั้งนี้เนี่ยสามารถไปยื่นได้ผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะยื่นได้ใครที่มีทางรัฐนะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอยู่ต้องมีแอปพลิเคชันเป๋าตังแน่นอนเพราะว่าต้องใช้ในการสแกนจ่ายโครงการใช่ไหมคะในการซื้อของอุปโภคบริโภคต่างๆตามร้านค้าเนี่ยจะต้องใช้แอปเป๋าตังในการสแกนจ่ายนะตรงนี้ค่ะท่านสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อไปดูสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตนเองเพื่อที่จะได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะหรือเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐค่ะ5แห่งด้วยกันนะ
ได้เลยนะคะใครใช้ธนาคารสีฟ้าสีชมพูเนี่ยนะคะเข้าไปกันได้ธนาคารของรัฐนะคะ5แห่งด้วยกันสามารถเข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้หรือสำหรับประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มอาจจะเป็นผู้สูงอายุเดินทางลำบากนะคะหรือว่าเป็นที่บ้านมีผู้ป่วยผู้พิการต่างๆแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางไปเองได้นะคะสามารถติดต่อทาง01 Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ878อำเภอทั่วประเทศค่ะตั้ง01 Stop Service ไว้ให้แล้วเข้าไปติดต่อได้นะคะกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยที่อาจจะเดินทางไม่ได้ด้วยเข้าแอปพลิเคชันก็ไม่เป็นนะคะเข้าทางออนไลน์ก็ไม่ถูกก็สามารถไปที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะคะทั่วประเทศได้เลยถ้าที่อำเภอตะกั่วป่าของเราก็เข้าไปที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะคะติดต่อเข้าไปเลยเข้าไปถึงก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะทีนี้สำหรับใครที่อย่างที่บอกไปค่ะเป็นกลุ่มเปราะบางนะเป็นผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุเดินเหินอะไรไม่ค่อยสะดวกเดินทางไม่ได้อย่างนี้ทำยังไงดีทุกท่านสามารถมอบอำนาจค่ะให้ผู้แทนเนี่ยไปดำเนินเรื่องแทนได้นะอย่างเช่นมีลูกหลานสามารถที่จะทำหนังสือมอบอำนาจค่ะแบบฟอร์มขอที่ไหนล่ะแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอที่ว่าการอำเภอก็ได้ค่ะหรือว่าเรารู้ว่าออนไลน์เขามีเราก็สามารถที่จะไปดึงจากออนไลน์เนี่ยมาเขียนได้นะคะมอบอำนาจแล้วก็ถือในส่วนของหนังสือมอบอำนาจไปด้วยนะคะแล้วก็บัตรต่างๆเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะทำการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้นะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเลย878อำเภอค่ะมี01 Stop Service ให้กับกลุ่มนี้แล้วนะคะไปใช้บริการกันได้นะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีทางด้านจังหวัดหรือว่าอำเภอเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการบูรณาการหลายหน่วยงานนะเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมนะเพราะว่ามันจะต้องดูทั้งในเรื่องของภาษีใช่ไหมคะดูในเรื่องของที่ดินครอบครองต่างๆเรื่องรถเรื่องอะไรนะสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยนะรวมไปถึงทางท้องถิ่นท้องที่นะคะทางผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกเนี่ยในโซนของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนด้วยหรือใครที่อาจจะไม่เข้าใจยังติดขัดปัญหาไม่รู้ว่าจะดำเนินการยังไงดีนะคะก็สามารถสอบถามทั้งผู้ใหญ่บ้านก่อนก็ได้นะคะสอบถามทั้งผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ยแหละถามเข้าไปได้เลยติดต่อผู้ใหญ่บ้านต้องทำยังไงดำเนินเรื่องยังไงสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาก็จะไปถึงทางอำเภอต่อไปได้ทั้งนี้เนี่ยระบบต่างๆนะคะที่ทางรัฐได้เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยนะคะประชาชนค่ะสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะไม่มีการเรียกเก็บเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นหรือแม้แต่ในเรื่องของการขอตรวจสอบสิทธิ์ในเรื่องของเคยเป็นผู้ครอบครองรถนะที่แบบขาดการแบบต่อทะเบียนมานานแล้วหรือว่าเป็นรถเก่าแล้วยังมีชื่อครอบครองทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยตกค้างอยู่เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ของท่านค่ะเพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายนะคะของทางรัฐบาลนะคะที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะให้กับประชาชนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะได้ให้สามารถได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เนี่ยอย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างทั่วหน้านะคะสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะซึ่งทางสวทตะกั่วป่าของเราเองเนี่ยก็จะนำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะทั้งในพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับทราบกันอยู่ตลอดเลยหรือใครที่มีช่องทางออนไลน์ค่ะก็สามารถไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราได้นะคะเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะแก่ทุกท่านเนี่ยเอาไว้ให้นะเข้าไปดูไปเช็คเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสารพันจันทร์ถึงสุขของเราค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะเจอกัน
เวลาเดิมแต่จะเป็นดีเจคนไหนนั้นฝากติดตามรับชมรับฟังกันด้วยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะผ่านทางออนไลน์โทรเข้ามาขอเพลงกันได้ค่ะผ่านทาง0764210055นะคะติดตามรายการของพวกเราแล้วก็เข้ามาพบปะพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติวิธีธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
9: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
6: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
8: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
7: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
8: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
7: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
8: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะรายการดีๆเพื่อสุขภาพชุมชนนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆนะคะในด้านสุขภาพมาส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรายการนี้มาพร้อมกับสาระความสุขและก็การสร้างสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเราจะมีการออกอากาศในทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นค่ะทางสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกัวป่า _ ไลฟ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะ
1: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสม.ศิริประภาธรรมโอภาสค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะในรายการอสม.สร้างสุขซึ่งจะเป็นรายการของพี่ๆอสม.ค่ะที่จะมาแนะนำความรู้ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและก็กิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสม.ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีหรือสามารถขอเพลงเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องยาไว้เยอะเลยนะคะมาสัปดาห์นี้ในเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกตัวหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของพี่ๆอสม.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายในบ้านเรือนมาคุยกันนะคะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง
0: แอลกอฮอล
1: ์เจลผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่เรา ใช้กันบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้รู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้ดีมากๆอ่ะนะคะ
0: แต่เดี๋ยววันนี้คุณภาพของเจลแอลกอฮอล์มันมีหลากหลายมากแล้วก็ไอ้ที่เราทำกันเองเนี่ยไม่รู้จะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้จริงหรือเปล่านะคะ
1: วันนี้เราก็จะได้ไขข้อข้องใจกันนะคะ
0: แล้วเราจะซื้อหรือใช้ยังไงให้ถูกต้องคะพี่เก๋กับเจลแอลกอฮอล์นี่คะ
1: ก็คือการเลือกซื้อที่ปลอดภัยนะคะเจลแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยนะคะสำหรับมือส่วนใหญ่นะคะจ
0: ะ
1: สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ
0: ทำความสะอาดมือ
1: โดยถูมือให้ทั่วนะคะไม่น้อยกว่า20วินาทีแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งถูกไหมคะหล
0: ัก
1: การเลือกซื้อให้ปลอดภัยอะค่ะสำคัญเลยข้อหนึ่งที่ต้องดูก็คือเลือกซื้อที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า
0: 70%
1: อย่างที่เราได้ยินบ่อยๆในช่วงโควิดถูกไหมคะ
0: ถ
1: ึ
0: งจะฆ่าเชื้อไวรัสได้
1: แล้วก็อย่างที่เราเน้นย้ำกันในทุกๆสัปดาห
0: ์ก็ต้องมีฉลาก
1: ใช่ค่ะไม
0: ่
1: ว
0: ่
1: าจะผลิตภัณฑ์อะไรก็ตาม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อย.
0: คือต้องบอกวันเดือนปีผลิตมีฉลากที่ขออนุญาตอย.แล้วนะคะแล้วก็แสดงฉลากภาษาไทยระบุชื่อส่วนผสมวิธีใช้นะคะชื่อและก็สถานที่ตั้งของผู้ผลิตนะคะหรือผู้นำเข้านะคะวันเดือนปีนะคะที่มีการผลิตนั่นเองนะคะ
1: และในส่วนข้อที่3เจลแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางจึงต้องมีเลขใบรับจดแจ้ง10หลักหรือ13หลักนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วบรรจุภัณฑ์ของภาชนะที่ใส่เจลแอลกอฮอล์ล่ะคะ
1: อย่างสำคัญเลยก็บรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิทนะคะห้ามเก็บที่อุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสเพราะว่าในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยค่ะแอลกอฮอล์สามารถระเหยได้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าห้ามเก็บที่อุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสเพราะว่าจะช่วยป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ช่วยทำให้เจลมีความคงตัวแล้วก็ไม่แยกชั้นค่ะ
0: นั่นนะคะถ้าเราจะดูว่าเจลแอลกอฮอล์นั้นเสื่อมคุณภาพก็คือมันเป็นน้ำและ
1: ใช่
0: แล้วก็มันแยกชั้นกันอยู่ระหว่างเจลกับแอลกอฮอล์นั่นก็คือมันเสื่อมคุณภาพนะคะ
1: ขั้นตอนการซื้อการใช้ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์เนี่ยพี่หญิงมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ก็มีประมาณ4ข้อเหมือนกับซื้อปลอดภัยอันนี้ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะการใช้ให้ถูกต้องนะคะก็อันแรกเลยนะคะหากใช้ครั้งแรกนะคะก็ควรจะทดสอบการแพ้ก่อนนะคะตรงคือลองมาทดสอบการแพ้ก่อนว่าเมื่อทาไปแล้วเนี่ยตรงท้องแขนเนี่ยมีผื่นแดงบวมแสบหรือเปล่าปวดร้อนหรือเปล่านะคะ
1: ถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะ
0: ก็ต้องหยุดใช้นะคะหยุดใช้ทันทีเลยนะคะอันที่2เนี่ยเทเจลแอลกอฮอล์นะคะประมาณ3ถึง5 มิลลิลิตรนะคะหรือซีซีนะคะลงในฝ่ามือรูปให้ทั่วฝ่ามือหลังฝ่ามือแล้วก็นิ้วมือนะคะทิ้งไว้ประมาณ
1: 20-30วินาทีนะคะ
0: ก็จนเวลาแอลกอฮอล์นี่มันระเหยแห้งไปแล้วนะคะอันที่4เนี่ยก็คือไม่ควรใช้กับเด็กทารกนะคะเพราะว่าเขาผิวเขาจะอ่อนโยนเกินไปนะคะไม่เหมาะนะคะ
1: อันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
0: ผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งมีผิวบอบบางนะคะ
1: ไม่พ้นมือเด็ก
0: แล้วก็รอบดวงตาเนี่ยไม่ควรจะทาเลยนะคะหรือบริเวณที่ผิวอ่อนๆนะคะผิวที่อักเสบหรือหากสัมผัสกับแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะก็จะมีผิวแสบระคายเคืองได้นะคะ
1: ก็งั้นขั้นต่อไปการซื้อใช้ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมีข้อบ่งชี้ข้อควร
0: ข้อห้าม
1: ข้อควรทำอย่างไรบ้างคะว่าขั้นตอนการซื้อใช้เนี่ยค่ะ
0: อันแรกเลยอย่าซื้ออ
1: ย่าซื
0: ้
1: อ
0: ถ้าอย่าซื้อถ้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ FDA นะคะของอย.ก่อนเลยนะคะว่าเขามีเลขจดแจ้งหรือว่ามีเลขอย.หรือไม่นะคะ
1: ก็คือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนี่อย่าซื้อเด็ดขาดเลขทะเบียนยาอะไรอย่างนี้ที่ไม่มี
0: ไม่มีเลยคือแสดงว่ามันทำมาเหมือนกับเขาทำจากถ้าในช่วงโควิดก็ดีไปนะคะแต่นี้ต้องซื้อใช้เองอันถัดมาอย่าใช้
1: อย่าใช้อย่าใช้ในลักษณะอันไหนคะ
0: ในลักษณะบนลักษณะที่ผิดปกตินะคะเช่นมีการแยกชั้นแยกชั้นของแอลกอฮอล์กับตัวเจลชัดเจนนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีใสตกตะกอนนะคะสีเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะหรือจับตัวเป็นก้อนกรุบๆนะคะมันไม่น่าใช้แล้วแสดงว่ามันหมดอายุหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถที่จะป้องกันหรือฆ่าเชื้อโรคได้จริงนะคะที่สำคัญเลยอย่าวาง
1: ไว้ตรงไหน
0: อย่าวางไว้ใกล้ความร้อนค่ะหรือเปลวไฟนะคะมันติดไฟได้
1: ก็คือวางให้ถูกที
0: ่
1: เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นวัตถุที่ติดไฟ
0: ติดไฟได้
1: เพราะฉะนั้นวางให้ถูกที่ค่ะแล้ว
0: อย่าเก็บนะคะ
1: อย่าเก็บยังไงเอ่ย
0: ในที่ที่มีแสงแดดหรือบริเวณใกล้ความร้อนนั่นเองเนื่องจากมันไวไฟเนาะแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กนะคะ
1: ก็คืออย่าเก็บในที่มีแสงแดดหรือว่าบริเวณที่ร้อนก็อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถระเหยได้
0: ใช่ค่ะมันจะทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ
1: ค่ะถ้าโดนความร้อนเนี่ยสามารถทำให้ความเข้มข้นลดลงนะคะแล้วอย่างเรายังพอมีเวลาเหลือนิดนึงเราจะบอกว่าเจลแอลกอฮอล์ค่ะที่ผ่านมาเราใช้กันเยอะมากช่วงนี้น่าจะซาลงไป
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: เพราะว่ามาใช้สบู่ล้างมือดีกว่า
1: จริงๆแล้วอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือเวลาใช้ชีวิตในปกติประจำวันสำคัญที่สุดคือล้างมือให้สะอาดเพราะเราบอกกันไปสม่ำเสมอแล้วว่าสุขภาพเราสำคัญคือเราเอาอะไรเข้าปาก
0: กินร้อนช้อนกลางล้างมือ
1: ช้อนกลางล้างมืออันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะพี่สมหญิงคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราพูดกันไปถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์แล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีทั้ง
0: คือเขาบอกไว้อะไรนะอย่าซื้ออย่าใช้อย่าวางและก็อย่าเก็บนั่นเองนะคะ
1: ก็คือจริงๆละคือข้อห้ามนิดหน่อยๆที่ว่าซื้อได้แต่ต้องซื้อของที่มีฉลากชัดเจนนะคะ
0: มีเลขจดแจ้งแล้วก็เลขอย.
1: อย่าใช้ก็คือใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ของที่มีคุณภาพดี
0: ใช้ของหมดอายุ
1: ใช่ค่ะของหมดอายุหรือของที
0: ่
1: เสื่อมไปแล้วอย่าเอามาใช้อย่าวางก็คือจริงๆ
0: แล้วอย่าวางใกล้แดดใกล้ความร้อน
1: วางให้ถูกที่ถูกไหมคะอย่าเก็บอะคะ
0: อย่าเก็บก็อย่าเก็บไว้ที่มีความร้อน
1: ก็นึกว่า
0: เก็บให้พ้นมือเด็ก
1: นึกว่าอย่าเก็บใช้ให้หมดเลยอย่าเก็บในที่มีแสงแดดหรือมีความร้อนนะคะเราก็สรุปกันง่ายๆนะคะ
0: เดี๋ยวเราไปพัก
1: อย่าใช้อย่าวางอย่าเก็บ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการอสม.สร้างสุขพักสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะเมื่อกี้เราทิ้งช่วงกันไปในเรื่องผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ใช่มั้ยคะวันนี้เราก็จะต่อในเรื่องการเลือกเครื่องสำอางอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะพี่เก๋คะ
1: ก็เครื่องสำอางเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเพราะว่าเราต้องนำมาบำรุงร่างกายให้สวยงามอยู่เสมอ
0: ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องสำอางอย่างไรให้ปลอดภัยคะพี่สมหญิง
0: ต้องซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือค่ะลำแรกนะคะแล้วก็หากติดปัญหาสามารถก็ติดต่อผู้รับผิดชอบนั่นได้
1: ก็เหมือนที่เคยได้ยินมาว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ถ้าเกิดปัญหาเราสามารถไปฟ้องสคบได
0: ้ฟ้องเคลมคือให้เขารับผิดชอบการแพ
1: ้
0: หรือว่าได้รับผลกระทบ
1: เราหาผู้รับผิดชอบได้ถูกไหมคะ
0: ดังนั้นต้องน่าเชื่อถือ
1: ค่ะ
0: แล้วอะไรถึงจะบอกว่ามันน่าเชื่อถือ
1: ก็อย่างที่เราพูดกันเป็นประจำฉลาก
0: อ่านฉลากถูกต้องแล้วค่ะแล้วฉลากต้องเป็นยังไงบ้างคะ
1: ต้องระบุให้ชัดเจนค่ะเช่นชื่อและชนิดของเครื่องสำอางที่เราพูดกันสม่ำเสมอนะคะชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตนะคะสารที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดวิธีใช้เลขที่ใบรับจดแจ้ง10หลักหรือ13หลักและคำเตือนอันนี้สำคัญมากค่ะเลขที่ใบรับจดแจ้ง10หลักหรือ13หลักเพราะว่าจะบ่งบอกว่าได้ผ่านการรับรองจากองค์การ
0: ค่ะได้ผ่านการตรวจรับรองแล้วนะคะต้องมีฉลากภาษาไทยนะคะถ้ามีฉลากภาษาต่างประเทศก็ต้องมีภาษาไทยกำกับด้วยนะคะแล้วก็ต้องระบุข้อความที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นชื่ออะไรยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องสำอางสำหรับทำอะไรนะคะแล้วก็ชื่อและชนิดของเครื่องสำอางก็ต้องชัดเจนด้วยนะคะเครื่องสำอางก็ต้องมีบอกที่ตั้งผู้ผลิตใช่ไหมคะว่าใครเป็นผู้ผลิตผลิตที่ไหนสถานที่ผลิตที่เท่าไหร่ล็อตที่เท่าไหร
1: ่
0: นะคะแล้วก็วันเดือนปีนะคะสำคัญเลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเครื่องสำอางจะซื้อมาจำหน่ายเยอะโดยเฉพาะเป็นแบบลักษณะซองนะคะก็จะมีหมดอายุเร็วหมดอายุง่ายแล้วก็เราลืมสังเกตแล้วมันจะตัวเล็กนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้ต้องใช้แว่นขยายช่วยอ่าน
1: ที่เคยได้ยินมาส่วนมากเครื่องสำอางไม่ควรใช้เกิน2ปี
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงบางตัวเนี่ย
0: ไม่บอกวันเดือนปีหมดอายุก็ต้องกะไว้เลยตั้งแต่ผลิต
1: หรือว่าถ้าสีกลิ่นเปลี่ยน
0: ก็หมดอายุก็ไปเลยนะ
1: แล้วก็การใช้เครื่องสำอางค่ะควรจะมีการทดสอบก่อนใช้
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเราสามารถเกิดการแพ้ได
0: ้เหมือนยาเหมือนครีม
1: แนะนำว่าทาที่ท้องแขนทิ้งไว้24-48ชั่วโมงหากมีอาการผิดปกติอะค่ะให้รีบหยุดใช้ทันทีหรือว่าถ้าอาการรุนแรงจริงๆแนะนำว่าไปพบแพทย์ค่ะ
0: แล้วก็ต้องตระหนักอยู่เสมอนะคะว่าเครื่องสำอางเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกนะคะอย่าหลงกินคืออย่าหลงกินนะคะมีผลต่อร่างกายเพียงแค่ผิวร่างกายเท่านั้นนะคะไม่สามารถเข้าไปในร่างกายได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงลึกไปถึงผิวชั้นลึกอะไรที่บอกว่าชั้นลึกเนี่ยโฆษณาโอ้อวดเกินจริงแน่นอนดังนั้นการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริงนะคะก็ในเครื่องสำอางเนี่ยก็ถือว่าหลอกลวงนะคะหลอกลวงแน่นอนนะคะดังนั้นต้องรู้ไว้ใช้เป็นนะคะแล้วก็รู้จักอ่านฉลากตรวจสอบเลขจดแจ้งนะคะหรือว่าเลขอย.ในฉลากนั้นได้เลยดูเอาคำเลขจดแจ้งเนี่ยเข้าไปในไลน์ FDA นะคะหรืออย.ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีChatGPT ก็ดูได้นะคะใน Google ก็ดูได้แล้วก็เช็คเลย
1: ค่ะ
0: บางเครื่องสำอางนะคะจะปรากฏขึ้นมาเลยนะคะแอบใช้ชื่อคนอื่นผลิตหรือแอบใช้ล็อตนั้นผลิตนะคะ
1: บางตัวเนี่ยมีเลขจดแจ้งจริงแต่พอเอาเข้าไปเช็คเนี่ย
0: มันไม่ใช่ชื่อนี้
1: มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวนี
0: ้แล้วก็บางตัวนะคะเมื่อเก็บเมื่อมีข้อสงสัยอย่างเช่นคำโฆษณาโอ้อวดกันจริงเช่นขาว 100% ผิวใส 100% รักษาฝ้าได้ 100% อย่างเงี้ยเมื่อเอาเครื่องตัวครีมนะคะไปทดสอบหาสารปรอทหรือและสารไฮโดรควินอนจะพบ สูงเลยนะคะว่ามีสารที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางนั้นๆ
1: ก็คือพวกนี้เป็นสารเป็นเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นเลย
0: แล้วค่ะ
1: นะคะ
0: เอาไปสุ่มตรวจเนี่ยจะพบเลยค่ะว่ามีสารประหลอดที่อยู่ในระดับอันตรายที่ห้ามใช้ในมนุษย์นะคะ
1: ข้อสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับเครื่องสำอางอันตรายที่มักจะพบเจอบ่อยๆก็คือไม่แสดงฉลากภาษาไทยนะคะแล้วก็มีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง
0: เช่นเกินจริง
1: ใช้แล้วกะฝ้าหายหรือว่าสามารถเพิ่มขนาดหน้าอกหรือเสริมสร้างเซลล
0: ์
1: ผิวใหม่ได้อันเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้ผลิตออกมาเยอะมากแล้วก็จะโฆษณากันเยอะมากเกินจริงทั้งนั้นและส่วนใหญ่ที่เจอก็คือทำอันตรายกับร่างกาย
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นเจอสารประหลอดนะคะในเครื่องสำอางประเภทพวกครีมทาหน้านะคะแก้ฝ้าแก้สิวอย่างนี้นะคะก็จะเจ อโดยคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหรือคำที่มักหลอกลวงนะคะก็จะเจอในตัวนี้เลยนะคะถ้าพบสารประหลอดเนี้ยอันตรายก็จะเกิดการแพ้ผื่นแดงนะคะมีผิวบางลดลงมากๆบางลงไปเรื่อยๆอะค่ะ อย่างหน้าก็จะบาง
1: เมื่อ
0: ใช่ค่ะพอบางแล้วมันถูกอะไรก็จะแสบ
1: ใช
0: ่แค่ถูกไอพิกนี่ก็ยังแสบเลยนะคะ
1: มีอยู่ช่วงนึงที่มีคนฮิตไปเหมือนไปลอกหน้าค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นหน้าขาวแต่พอเจอเขานานๆหลังจากฝ้าเต็มเลย
0: แล้วก็ดำคล้ำกลับมานะคะแล้วหน้าก็จะดำคล้ำกลับมาเพราะว่าเกิดจากพิษของสะสมของสารประหลอดนี่เองนะคะทำให้เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบแบบและไตอักเสบได้นะคะแต่ถ้าในเครื่องสำอางนั้นพบสารไฮโดรควินอนนะคะก็จะเกิดอันตรายเช่นกันคือทำให้เกิดการแพ้รักคายเคืองนะคะเกิดจุดด่างดำที่หน้านะคะทำให้หน้าดำนะคะเป็นฝ้าถาวรนะเขาเรียกว่าฝ้าถาวรรักษาไม่หายนะคะเอ๊ะเราสงสัยทำไมฝ้ามันไม่หายสักทีเพราะเกิดจากการได้รับไฮโดรควินอนนี่แหละค่ะเลยทำให้เป็นฝ้าดำยาวนานหรืออาจจะเป็นตลอดชีวิตนะคะ อีกตัวนึงที่เจอในเครื่องสำอางปลอมหรือเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านคุณภาพหรือไม่ได้รับการขออนุญาตจากอย.นะคะก็คือกรดเรทิโนอิกนะคะหรือกรดวิตามิน A เพราะใส่มาก
1: ใ
0: ส่มากเพราะคาดหวังว่าจะให้ขาวนะคะแต่เมื่อเกิดอันตรายเนี่ยใช้แล้วก็จะเกิดหน้าแดงระคายเคืองนะคะแสบร้อนนะคะแล้วก็มีอาการอักเสบนะคะผิวหน้าก็ลอก
1: เป็น
0: ขุยๆใช่ค่ะแล้วลอกเป็นขุยๆเลยนะคะ
1: ใส่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
0: ถ้า
1: เกิดหลายที่สุด
0: ใช่ค่ะก็จะลอกรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะขาวๆด่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อสะสมในกรณีที่ตั้งครรภ์
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นในทารกในครรภ์ได
1: ้เราก็พูดถึงเรื่องเครื่องสำอางไปแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอันนี้ใกล้ตัวเข้ามาอีกแล้ว
0: ใช่
1: เราจะเลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัยคะพี่สมหญิง
0: ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคก็จะมีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดบ้านเรานะคะซึ่งเราจะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะที่ดูที่ฉลากเป็นหลักเลยค่ะอ่านฉลากนะคะฉลากต้องแสดงข้อความให้ครบถ้วนนะคะเช่นชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตนะคะหรือผู้นำเข้านะคะมีข้อความที่บอกถึงวิธีใช้การเก็บรักษาคำเตือนการใช้นะคะการแพ้หรือการป้องกันเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะคะ
1: ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในเครื่องหมายที่เราเน้นย้ำกันทุกครั้งนะคะอย.จุด
0: 13ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: จะมีคำว่าอย.ว.อ.ส.นะคะ
1: ก็ถ้ามีคำนี้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี
0: ้
1: ได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจาก
0: อย.แล้วนะคะก็จะมีสารสำคัญในการฆ่าเชื้อนะคะเช่นพวกสารฆ่าเชื้อนะคะมันจะยาวมากนะคะ
1: ที่แอลกอฮอล์อะไรพวกน
0: ี้
1: แล้วก็ชื่อทางการซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจำมากก็ได
0: ้ค่ะให้ดูอย.ไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะเน้นย้ำที่สุด
0: ถ้าบอกไปก็จะจำยากนิดนึงมันเยอะนะคะดูแล้ว
1: ผู้บริโภคอย่างเราก็คือเลขฉลาก
0: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีภาชนะที่บรรจุอยู่ในสภาพที่แข็งแรงเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในขวดที่ไม่รั่วซึมนะคะแล้วก็อยู่ใน
1: มีคำบ่งชี้ว่าปลอดภัยไม่เป็นพิษแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดพ่นเท่าที่จำเป็นและตามวิธีใช้ที่ระบุในฉลากเท่านั้นเพราะว
0: ่
1: าไอละอองฝอยจะทำให้เรามีโอกาสได้รับสารที่เป็นทางการจากการหายใจทำให้

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการอสม.สร้างสุขนะคะรายการสร้างสุขภาพดีเริ่มที่ชุมชนของเรานะคะออกอากาศทุกสัปดาห์ในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _light นะคะพบกับดิฉันพี่สมหญิง
1: แล้วก็พี่เก๋ค่ะอสม.ศิริประภาค่ะเมื่อสักครู่เราพูดเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคไปแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงก็ใกล้ตัวเราเหมือนกัน
0: เป็นวัตถุมีพิษอีกตัวนึงที่อยู่ในการควบคุมของสำนักคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็ต้องได้รับการรับรองฉลากนะคะอย.ว.อส.นะคะเมื่อสักครู่เราพูดไป
1: เราใช้กันประจำอยู่แล้วแต่ว
0: ่
1: ามันจะม
0: ีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้าง
1: มีความเข้าใจผิดกับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงนะคะเราจะแนะนำนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงมีพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อกบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของสารเคมีนี่จริงไหมคะ
0: จริงค่ะมีมันเข้าใจผิดนะคะผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่ควรจะมีกลิ่นหอมนะคะควรจะมีแค่กลิ่นอ่อนก็ไม่ถูกนะคะ
1: จริงๆก็คือ
0: มันต้องไม่มีกลิ่นเลยหรือยังไง
1: จริงเข้าใจผิดก็คือถ้ากลิ่นอ่อนๆเนี่ยดีก็ไม่ใช่ไม่มีกลิ่นก็ดีก็ไม่ใช่เหมือนกันผลิตภัณฑ์ที่มีสารแต่งกลิ่นก็ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช
1: ่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงเนี่ยเป็นอันตรายมากๆเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นฉุน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ผลิตภัณฑ์นี้คือมันใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงนะคะก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกลบกลิ่น
1: ค่ะ
0: มันเลยเป็นความค้างคากับเรื่องกลิ่นนะคะ
1: ข้อเท็จจริงของเขาก็คือไม่ได้มีความเป็นอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นฉุนเลยเพราะ
0: มีกลิ่นกับไม่มีกลิ่นคือเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่ามีสารสำคัญหรือสารส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะไม่ว่าจะมีกลิ่นอ่อนมีกลิ่นฉุนหรือว่าไม่มีกลิ่น
0: ก็ตามก็เป็นอันตรายเหมือนกันค่ะ
1: แล้วการเลือกซื้อคะ
0: อันแรกเลยเลือกซื้อที่บอกมีลักฉลากอย.นะคะที่บอกว่า
1: ว
0: อย.วอส.นะคะแล้วก็ตามด้วยเลข13หลักของอย.นั่นเองนะคะพึงระลึกอยู่เสมอว่าผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้อยู่นั้นอ่ะเป็นวัตถุอันตรายนะคะคือต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีใช้นะคะที่ข้างกระป๋องนะคะหรือคู่มือนะคะให้เข้าใจก่อนที่จะใช้นะคะว่าฉีดพ่นระยะกี่เมตรฟุ้งกระจายเท่าไหร่ต้องปิดประตูบ้านไหมต้องปิดหน้าต่างไหมอย่างนี้นะคะอ่านคู่มือหรืออ่านฉลากให้เข้าใจนะคะจากนั้นก็ปฏิบัติตามคำแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัดนะคะ
1: โดยปกติทั่วไปอะค่ะเดี๋ยวนี้โดยส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงเลยนอกจากปกติเดี๋ยวนี้จะหันไปใช้สมุนไพรธรรมชาติจุดไม่ว่าจะเป็นเปลือก
0: มะกรูดยิ่งใช้มะกรูดยิ่งใช้ตะไคร้ใช
1: ่สามารถช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยลดแล้วก็มีกลิ่นธรรมชาติไม่มีกลิ่นสารเคมี
1: นอกจากมีความจำเป็นจริงๆเหมือนกับช่วงที่ไข้เลือดออกระบาดเนี่ยจะมีการพ่นฉีดป้องกันบ้างแต่ก็คือเอาคนกับสัตว์สิ่งของออกจาก
0: บริเวณที่จะฉีดพ่นก่อน
1: แล้วก็ปิดให้สนิทเมื่อครบเวลาแล้วเราก็เปิดกระจายกลิ่นนะคะพอกลิ่นมันจางลงไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใช้งาน
0: นั่นก็คือไอการใช้เนี่ยก็คือยังไงก็มีอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: คือทั้งคนสัตว์
1: สิ่งของ
0: นะคะ มีอันตรายเหมือนกันนะคะ
1: ต้องระวังระมัดระวังมากๆกับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
0: อ
1: ่
0: าน ข้อความวิธีใช้ให้ชัดเจนแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะ
1: ตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะจะมาขอความรู้จักพี่สมหญิงนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดอะค่ะเราควรจะเลือกอย่างไรบ้างโดยเฉพาะ
0: บ้านเรา
1: บ้านเราเนี่ยเป็นเมือง
0: ซีโซน
1: ใช่
0: เป็นซีโซนซีที่ว่าแดดทะเลแดดของเราแดดสวยนะ
1: คะ
0: แล้วก็แต่แดดแรงนิดนึงนะคะคนที่นี่ก็จะมีผิวคล้ำสีน้ำผึ้งนะคะ
1: มีเสน่ห์ไปอีกอย่าง
0: แต่ว่าในสิ่งหนึ่งก็นักท่องเที่ยวนะคะจะนิยมใช้ก็คือ ครีมกันแดดใช่ค่ะก็จะมีทั้งหน้าทั้งตัวนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์กันแดดเนี่ยเราจะควรเลือกยังไงนะคะอันแรกเลยก็คือควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันทั้งรังสี UVA นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยเหี่ยวย่นและก็รังสี UVB นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเอง
1: UVA กับ UVB ก็ต่างกันนะคะ UVA เป็นสาเหตุของริ้วรอย
0: ใช่ค่ะ
1: UVB ก็คือผิวไหม้แดดและมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกซื้อครีมกันแดดก็ต้องพิจารณาทั้ง2 อย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ให้มันมีทั้ง2 อย่างเนี้ยด้วยกัน
1: ค่ะแล้วถ้าเราจะทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดก่อนออกจากบ้านในตอนเช้ามันจะกันแสงแดดได้ทั้งวันไหมคะ
0: แนะนำเลยนะคะเพื่อให้ได้ผลในการป้องกันแสงแดดมากที่สุดนะคะแนะนำให้ผลิตภัณฑ์นั้นน่ะเราทาสักทุกๆ2ชั่วโมงนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะก็ทาทุกๆ2ชั่วโมงโดยเวลาที่มีเหงื่อออกหรือหลังจากว่ายน้ำเสร็จเช็ดตัวแล้วนะคะก็ควรจะทาทุก2ชั่วโมงนั่นเองนะคะสมาคมแพทย์ผิวหนังนะคะแห่งประเทศไทยก็ให้คำแนะนำว่าใช้ประมาณ1ข้อนิ้วชี้นะคะเพื่อสำหรับทาหน้าและก็ลำคอนะคะโดยควรทาอย่างน้อย2รอบนะคะแล้วก็ทาก่อนออกแดดประมาณ15 ถึง 30 นาทีนะคะก่อนออกแดด
1: ค่ะอย่างเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ถามพี่สมหญิงก็คือทารอบเดียวจบ
0: ตอนนี้ต้องทับเพราะว่าเรามีเหงื่อ
1: ค่ะตอนนี้เราต้องเพิ่ม
0: เรามีเหงื่อเราต้องเติมเข้าไปทุก2ชั่วโมงแล้วก็ต้องทาก่อนที่จะออกแดด30นาที15ถึง
1: 30ต่อไปก็จะใช้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วที่เราจะเจอบ่อยๆเลยข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะจะมีคำว่า PA บวกนี่หมายถึงอะไรคะ
0: เนี่ยค่ะเขาจะใช้สัญลักษณ์คำย่อนะคะในฉลากเพื่อให้เราเข้าใจง่ายแต่ความเข้าใจใน PA นะคะย่อมาจาก protection grade ของ UVA นะคะซึ่งหมายถึงค่าที่แสดงความสามารถของผลิตภัณฑ์นะคะในการป้องกัน อาการของดำคล้ำของผิวหนังนะคะระดับดำคล้ำของผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสี UVA นั่นเองก็คือ PA
1: ค่ะ
0: PA ไว้ป้องกัน UVA
1: ก็คือถ้า PA บวกก็พอใช
0: ้ใช่ค่ะ
1: PA บวกก็คือสูง
0: ขึ้น
1: ดีที่สุดก็3 PA บวก
0: สูงมากนะคะบวกเดียวไม่พอต้อง3บวก
1: ค่ะแล้ว SPF ล่ะคะอันนี้ก็เจอบ่อยมากคำนี
0: ้ FPSSPF นะคะก
1: ็
0: Sun Protection Factor นะคะก็ Sun ก็คือแสงแดดเนาะ Protection ก็คือการป้องกันนะคะค่าที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์

0: 2ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยควรจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแดดที่เราจะไปเจอนะคะถ้าแดดจัดแดดแจ้งมากนะคะในสถานที่ที่ว่าความไวต่อกันถูกแสงแดดของผิวแต่ละคนก็จะต่างกันไปด้วยนะคะถ้าหากท่องเที่ยวในที่ที่มีแสงแดดจัดก็ควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี SPF สูงนะคะเหมาะสำหรับกับผิวหนังเช่นสูงมากกว่า 50-30 อย่างนี้นะคะ
1: แล้วอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านเมืองปิดทะเลนะคะหลังว่ายน้ำจำเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์กันแดดซ้ำหรือไม่คะแม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะระบุว่ากันน้ำได
0: ้อันนี้ก็พูดกันมากนะคะแต่ถ้าเราว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่มีจำกัดนี้ไม่เป็นไรมันมีคลอรีนแต่บางที่เป็นสระเป็นทะเลเลยอันนี้ก็สงสารปลาเนาะสงสารธรรมชาติอยู่ต้องรับสารเคมีจากครีมกันแดดของเรานะคะอันนี้เขาก็จะไม่ค่อยทาลงไปในทะเลนะคะแต่ในกรณีที่เป็นสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีการทดสอบการกันน้ำนะคะไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจะดึงประสิทธิภาพในการกันการหลุดของครีมผลิตภัณฑ์นั้นออกจากผิวหนังได้นะคะซึ่งสาเหตุสำคัญก็อยู่ที่ 80% ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข้อมูลเราก็แน่นเอียดเลยค่ะหมดเวลาแล้วเราก็ยังพูดกันไม่จบเลยค่ะพี่สมหญิงคะ
0: เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆและสาระดีๆนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะแล้วก็พี่ๆอสมสร้างสุขของเรานะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะกับรายการอสมสร้างสุขนะคะในช่วงเวลานี้14 นาฬิกาหรือถึง15 นาฬิกานะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันพี่สมหญิงและ
1: พี่เก๋ค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาท

0: ทุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
2: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
5: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำไม้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
6: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอดสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียมรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่2โรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ชายกับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
12: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
13: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
12: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
15: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
14: ้อุ้ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
15: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
14: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
15: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อข้องออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
16: หนุ่มเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ได้ชายล่ะคะล่ะคะ
14: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
16: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งแก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกแก็บเลือกชายแล้วครับ
14: อ๋อ ต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
16: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกใช้ชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับ
17: อ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
18: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: วันนี้ก็เรามาเจอกันแล้วหลังจากที่วันจันทร์ที่แล้วก็ไม่ได้เจอกับท่านผู้ฟังทุกท่านเพราะว่าเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงระบบจำหน่ายนะครับนี่ก็ไฟก็เลยดับนี่ก็บอกให้ทุกท่านได้รับทราบวันนี้ก็มาเจอเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ที่3ถึงที่4เหมือนเดิมนั่นเองนะครับรับฟังกันได้นะครับพ่อแม่พี่น้องแถวบ้านนอกบ้านในบ้านกลางโคกยางท่าจุดนะครับเอาปาเพี้ยนได้ฟังได้นะบางย่อยนะแน่นอนนะครับฟังกันอยู่นะมากมายเนี่ยพี่น้องแถวหาดใหญ่นะครับฟังกันด้วยบอกว่าหาดใหญ่ผู้แก่จะได้ฟังกันหมดช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามเรื่องดีๆที่เราจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องมุสลิมของเรานี่แหละนะครับไม่ใช่มีไรนอกจากได้รับความรู้จากสถานีวิทยุ FM 90.25 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตุกป่าแห่งนี้ทุกวันจันทร์ติดตามรับฟังกันวันนี้ก็มามีผมแดงเดินตาครับท่านอาจารย์ชาญชัยก็อัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ครับ
1: วะอะลัยกุมสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله ขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผู้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับก็ขอให้ท่านนะก็เป็นหนทางนึงนะคงหนทางในการที่เราจะได้รับฟังจากชื่อต่างๆในวันนี
0: ้ครับ
1: นะการอัลฮัมดุลิลลาห์การนี้ช่องทางเส้นทางแห่งศรัทธาณเวลาที่ปกติก็คือที่3จนถึงที่4นะการอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เอาละหลังจากนี้ก็เราก็ขอพบกันเลยนะ
0: ครับมานั่งตรงนี้เลยก็มีเรื่องราวต่างๆที่มีพี่น้องมุสลิมชาวบ้านเราเรียกไม่ว่านุ่มๆเศร้าๆต้องการยีแต่งงานก็ไม่เข้าใจในการแต่งบางทีก็ถ้าชอบชาติไปเป็นแค่ก็ยังไม่แต่งงานเนี่ยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มีปัญหามากมายกันเลยทีเดียวนี่การเรื่องแต่งงานนะครับพอไม่พี่น้องท่ามกันเข้ามานะครับก็บอกให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเดี๋ยวอาจารย์โตมาก็ท่ามบอกว่าพันดีนะเมื่อผู้หนึ่งได้มอบไม้ให้เราทำการอากาศนิกะแต่งงานบุตรสาวของเขากับชายคนหนึ่งขณะที่เราทำอากาศนิกานั้นจำเป็นต้องกล่าวคำว่าได้รับวาคินเรื่องมอบไม้จากบิดาเจ้าสาวหรือไม่แน่ก็ถามมาว่าอาจารย์ช่วยตอบมาดีดิ
1: อัลฮัมดุลิลละนะก็มันเป็นเรื่องที่ว่านักใจอยู่พอได้และเนาะในสังคมทุกวันนี้นะมันก็เรื่องนี้มันก็จำเป็นนะก็เป็นหนทางนึงที่เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องนี
0: ้
1: นะบางทีเราอาจจะหม่งพลาดไปก็ได้ว่านึกว่าไม่จำเป็นไม่สำคัญเลยก็เรื่องนี้นะสำคัญสำหรับผู้ที่ทำการนิกะหรือแต่งงานนะไม่ไหวอิหม่ามกอติบีลานหรือว่ายาวนาทีทำการแต่งงานนะที่จำเป็นจะต้องรู้นะก็มันก็เป็นคำท้าที่บอกว่าเมื่อผู้นึงนะได้หมกไม้ให้เราทำการอากาศนิกะแต่งงานบุตรสาวของเขานั้นกับชายคนหนึ่ง
0: ก็ตามมา
1: ครับนั่นแหละซึ่งที่นี่คณะที่เราทำการอาการนิกายอยู่นั้นนะอาการนิกายมันที่เราทำการแต่งงานนั่นแหละนิกายนี่เป็นภาษาอาหรับนะ
0: คร
1: ับ กาวินภาษามาลายูภาษาไทยคือแต่งงานนะจำเป็นเราต้องกล่าวคำว่าเราได้รับวาเกนหรือได้รับหมอบไม้จากบิดาเจ้าสาวหรือไม
0: ่ครับครับ
1: ในคณะที่เราทำการนิกายนั้นคือเราคือผู้ที่นิกายนั่นแหละนะทีนี้ก็ถ้ามาตรงโบกไม้ว่าเรานี่ได้รับวากินหมอบไม้จากบิดาของเจ้าสาวตรงโบกไม้ในขณะที่นิกายนั้น
0: โบกไม้ก็ว่าไปครับ
1: ครับสำหรับเรื่องนี้นั้นเมื่อเขาได้วากีหมอบไม้มาแล้วนะพี่น้อง
0: ครับ
1: ผู้คือว่าผู้ก็เรียกว่าวาลีฝ่ายผู้หญิงนั้นนะ
0: ครับ
1: ผู้ปกครองฝ่ายหญิงมันเขาวากีหมอบไม้ให้เราทำการอาการนิกาแทนเขาน่าหลังคุณเขาก็นิกาไม่ได้บุตรไม่เป็น
0: ครับ
1: น่าเลยก็ต้องหมอบไม้ให้คนบุตรคุณทำได้เลยคือตัวมั่มอะไรแบบน
0: ี้ครับ
1: ทีนี้เมื่อเขาได้วากีหมอบไม้ให้เราทำการอาการนิกาแทนเขาแล้วหรือว่าหมอบไม้ทำการอาการต่างๆน่าจำเป็นเราจะต้องกล่าวให้เจ้าบ่าวและพยานทราบนั่น ถ้าแม่ว่าเจ้าบ่าวและพยานยังไม่ทราบที
0: ่
1: การกล่าวให้ทราบนี้จะกล่าวก่อนอาการนิกะหรือกล่าวในขณะอาการนิกะก็ใช้ได้คนหมายถึงว่าไม่ได้นิกะที่แต่ว่าคนนิกะนี่จะบอกกับพยานแล้วว่านี่นะวาลีเขาได้บอกกี่ให้ชาติแล้วนั้นหมอมาให้ชาติแล้วแต่งานลูกสาวคนนั้นคือโบกโกนตรงนี้ก็ได
0: ้
1: นะหรือได้มาโบกในขณะอาการนิกานั่นแหละนะการนิกามันจะกล่าวว่านะป้าของนางวาลีของนางได้ว่ากี่วาลีให้ข้าพเจ้าทำการแต่งงานลูกสาวของเขานั้นกับคนนั้นคนนั้นตรงนั้นเลยคือให้กล่าวซึ่งการกล่าวตรงนี้ต้องให้พยานได้ยินนะด้วยเลยก็ไอ้เจ้าเบาก็ได้ยินกันเนี่ยก็ได้ให้พยานทราบทีนี้ตามทัศนะอิหม่ามอิบนุฮายาตถือว่าฮารั
0: ม
1: นะพรมกับซอชายได้แต่ว่าคือถ้าว่าไม่บอกกันทําไม่กล่าว
0: ทําไม่กล่าว
1: นะทําไม่กล่าวกันชายได้แต่ว่าฮารั
0: ม
1: การนิกาซอชายได้แต่ว่าฮารัมนั่นในทัศนะของอิบนุฮายาตอิหม่ามอิบนุฮายาตถือว่าฮารั
0: ม
1: พรมกับซอแต่ว่าชายได้นั่นก็ไม่ถึงว่าฮารัมตนไม่กล่าวกันเลยแต่วันนี้การจะได้อยู่กันได้แล้ว ทีนี้ทัศนะของฐานนี้ได้พลักคำพูดของบรรดาฟุกุฮะคือบรรดานักปราชญ์ในที่ศาสนาอิสลามนะที่ให้ทัศนะว่าไม่โซใช้ไม่ได้เพราะเรื่องอาการนิกายนั้นถ้าปฏิบัติไปตรงกับความเป็นจริงก็ใช้ได้แล้วนั่นเองความเป็นจริงหมายถึงว่าเขาคุยกันเลววันนั้นนั่นเป็นช่วงทัศนะอยู่การนี้การให้พี่น้องได้ดับสามนะว่าคือการกล่าวก็ต้องกล่าวโกนก็ได
0: ้
1: โกนดีในงานนั้นบอกนี่วาลีก็ได้หมู่บอกีให้ชาติเลยทำการนิกาลูกคนนี้หรือว่าเราไปกล่าวในการอังการนิกานะและถึงการกล่าวเดียวให้พยานสองคนนะสักสี่สองคนจะให้เจ้าเบาได้รับรู้กันที่ว่าชายไทยแล้วนะก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะตรงนี้
0: คร
1: ับ มันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดขึ้นนะ
0: ต้องพูดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมพี่น้องครับไม่รู้กันถึงการได้รับรู้ทางสถานีวิทยุอย่างนี้แหละนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องราวสักโคตรนึงเลยนะครับกระทั่งเข้ามานะครับผมพี่น้องทุกท่านที่ท่ามเข้ามามากมายที่มานั่งตรงนี้ตั้งไล่อะไล่อาทิตย์ไล่เดือนเลยมานั่งตรงนี้มีเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องนั่นแหละนะครับกับเพื่อให้ผมพี่น้องได้มีความสุขได้บุญกันไม่บาปนะและอีกเรื่องนึงก็บอกว่าชายคนนึงเขาได้แต่งงานกับภรรยาและยังไม่ได้รวมประเวณีกันเขาก็อยากภรรยาของเขาสามต่อลากันเลยทีเดียวเขาจะแต่งงานกันไม่จะได้หรือไม่นั่นแหละแกต้ามาแล้ว
1: นะท่านบิลละนะพี่น้องก็สำหรับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเรานั้นจนกระทั่งว่าเคยที่คิดจะทำแบบนี้ก็ได้แต่แหละบางคนด้วยความเราไม่รู้นั่นนะนะเพราะฉะนั้นนี้แหละเป็นช่องทางหนึ่งพี่น้องนะเดี๋ยวว่าเมื่อชายคนหนึ่งเขาได้แต่งงานกับภรรยาแต่งกันแล้วนิกายเสร็จเรียบร้อยเมื่อแล้วแต่ยังไม่รวมประเพณีรวมประเวณีไม่ถึงยังไม่อยู่กันที
0: ไม่อยู่กันที
1: ถึงทีนี้เขาก็ย่าภรรยาของเขาสามตัวลัก
0: แบบพูดเรื่องเรือรบทะเลาะอะไรจะพูดก็ได้พูดกันง่ายๆ
1: สามตัวหลักตื้อดินนี่จะแต่งงานกันไม่จะได้หรือไม
0: ่
1: นี่ปัญหาพี่น้องนะเรื่องนี้บางทีคำว่าญาสามตัวละนี่ไม่ถึงว่า
0: ขาดเลย
1: ขาดเลยเพราะในอิสลามเราในเรื่องป้องกันแต่งงานนี่ทายาทหนึ่งตัวละก็จะโรยะได
0: ้
1: กลับลบมาก
0: ลับลบได
1: ้และถ้าว่าส่งตัวละนะการโรยะได้กลับลบมาแต่ว่าต้องผ่านในสามเดือนสิบวันผ่านนั้นเราอิดดาของผู้หญิงนั่นเกิดสามเดือนสิบวันคำว่าสามเดือนไม่ถึงกับประจำเดือนมาสามครั้งเลยประจำเดือนก็สะอาดเลยก็ได้สามีไม่ก็ได้ลูกเลยนี่คือหลักการของอิสลามนั่น
0: ค
1: ืออิดดาซึ่งทีนี้ถ้าว่าในอิดดาหนึ่งมันยาเมียหนึ่งยาเนี่ยยาเมียหนึ่งตัวละ
0: ครับ
1: บนเลียเสร็จก็อยู่ราวสามเดือนสิบวันนะมันก็รอยกกลับมาได้หรือว่าไม่ลบก่อนก็อยู่ไปแล้วก็สามเดือนสิบวันแล้ว
0: ครับ
1: อิดดาสี่ร่องเลยตัวละสี่ร่องนี่ก็รอยกได้แต่ถ้าข้าวที่สามมาถึงสามครั้งนี้จบแล้วลบกันไม่ได้เลย
0: ลบไม่ได้เลยทีนี
1: ้ทำเรือเนี่ยมันทำอ่ะ
0: หลุดปากไป
1: เขาโกยาปันระยาของเขาสามตัวละถึงเขาจะแต่งงานกันไม่ได้หรือไม่เพราะคนนี้แต่งงานกันเสร็จนี่การเสร็จไม่ใช่อยู่กันทีนี
0: ่
1: แต่ไม่รู้ไม่ปวดใจเลยแหละนะเลยทำไม่โกรธกันเลยก็ทิ้งปากไปเลยว่าฉันยาถือสามตัวละ
0: จบเลย
1: จบเลยนั่นจริงไม่ใช่ได้อยู่กันที
0: ่
1: ถึงทีนี้ถ้ามว่าจะแต่งงานไม่ได้เลยไม
0: ่ครับ
1: ครับสำหรับเรื่องนี้พี่น้องนะมันเขาบอกว่าชายคนหนึ่งเมื่อญาติภรรยาของเขาสร้างต่อลากแล้วโดยที่เขาไม่ได้ร่วมประเวณีกับนางที
0: ่
1: เพราะว่ายังไม่ได้สร้างอิดาให้นางที
0: ่ครับ
1: ซึ่งที่นี่จำเป็นบุญภรรยาของเขาจะต้องไปแต่งงานกับสามีไม่เสียก่อนจีนามุตาและทีนี
0: ้ครับ
1: และสามีไม่ก็จะต้องร่วมประเวณีกับนางเมื่อสามีพ้นเมื่อสามีไม่ยาและผลอิดาคือพอยาตอลาสามเสร็จอยู่สามเดือนสิบวันก็พ้นแล้ว
0: ครับ
1: จึงกลับมาแต่งงานกับสามีเขาได
0: ้อ๋อครับ
1: เนี่ยเรื่องอีกในหนึ่งว่าตรงจีนามูตาจีนามูตาหมายถึงว่าผู้ชายคนที่ท้องนั่นแหละที่ว่าแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ก็เรียกว่าจีนามูตา
0: ครับ
1: แต่ก็พอแต่งแล้วก็ชายคนนี้ทิ้งยาสามตอลาเลยแล้วก็อยู่จนผลอิดาไว้เลย
0: ครับครับ
1: ยาสามก็สามก็สามเดือนสิบวันเสร็จเลยก็ตรวจกลับมาสามีเดิมได
0: ้ครับ
1: นี่เลยลักษณะปัณณีก็มีอยู่มากนั้นเดินก็ไม่รู้นะด้วยความที่ว่าไม่รู้นั้นนะเนี่ยเดี๋ยวบางคนแต่งงานกันเสร็จแล้วกลางคืนก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เอ้ายากันเลยสร้างตัวละวะถึงที่ลบมาไม่ได้ก็ลบกันมาก็ยังไม่ได้นะ
0: เป็นมั่วทันที
1: กันตัวละสร้างนี่คือสร้างสัญญาของท่านจะต้องไปมีสามีไม่และสามีไม่ยาสร้างตัวละและจนผลอิดะตัวลบมาสามีเดิมนี่ก็เรียกว่าเป็นการก็เรียกว่าดัดนิสัยของผู้ชายที่ปากปล่อยก็เรียกปากปล่อยเพราะว่าสิทธิการยาอยู่ที่ผู้ชายเนี่ยที่ว่าอิสลามเราจำเป็นว่าต้องเรียนก่อนแต่ง
0: นั่นแหละต้องเรียน
1: ก่อนที่แต่งงานนั้นจะไม่รู้วิธีเดียวเราไปยาเมียเราภรรยาเราไม่รู้ทารีเราไม่รู้เลยวันไปทำกูยามึงสามตัวละเลยมึงไปอยู่กับพ่อกับแม่จนตาว่าเล่นๆก็ไม่ได้
0: จบแล้วนะ
1: ใช่ไหมแหละลูกที่เกิดเป็นลูกดีหน้าแหละเราอยู่กันเป็นชูกันเลยทั้งเดียวพวกกลุ่มนั้นพุ่งมันแล้วเนี่ยเราไม่รู้
0: นะเราไม่รู้คร
1: ับ นะครับการว่องว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะตรงนี้คือว่าถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันแล้วแต่ไม่ได้ร่วมประเวณีกันที่แต่เราลั่นไปว่าฉันอย่าถือสามตัวละลบไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้จะต้องไปแต่งงานไม่เลยนะนั่นภรรยาเราสุดที่รักไม่ได้อยู่กันที่
0: ครับ
1: เนื่องในความกลัวอารมณ์โจวูบทำไม่ต้องมันไปต้องไปมีสามีไม่แล้วที่สามีก็มีแล้วสำเร็จที
0: ่นั่นแหละเป็นคู่สามีไม
1: ่สามี
0: ไม่
1: ทุ่มให้กับเป็นเรื่องกันลาบผิดทิศอยู่เหมือนกัน
0: นั่นมีที่เหมือนกันมันใจดีอ่ะ
1: ก็เนี่ยก
0: ็เป็นเรื่อง
1: ต่างเนี่ยกับพี่น้องนี่คือฮุกกุมนะ
0: นี่กฎของฮุกกุมก็หลักการของมุสลิมของเราอิสลามของเราอยู่แบบนี
1: ้ว่าพี่น้องคงจะอยากเข้าใจนะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นมีแล้วเนี่ยทั้งกลุ่มนึงนะมันเกิดขึ้นได
0: ้เรามาฟังนาชิดเพราะสักนาชิดนึงเพราะเดี๋ยวก็เรื่องกันโตมีหลายเรื่องเลยนะจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง

0: ครับท่านยากามูนะครับในชีวิตเปล่าๆผมให้พี่น้องได้ฟังเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้ฟังกันดังเครียดนะครับมีคำถามกันมาเรื่อยๆนะครับมานั่งตรงนี้คำถามกันบางทีพอแม่พี่น้องถามมาแล้วก็รู้สึกไม่เข้าใจจะต้องให้ละเอียดกว่านี้เลยนะครับเดี๋ยวถามกันมาแบบนี้มูฮัลเล่นเรื่อยจีนาบูโตเรื่อยจีนตาบอนั่นแหละนะถ้าใส่ถุงยางอนามัยจะใช้ได้หรือไม่ครับพอแม่พี่น้องถามก็ไม่เข้าใจดีก็ต้องให้อาจารย์อธิบายเข้าใจกว่านี้เลยบอกว่าวันนั้น
1: อัลฮัมดุลิลละห์นะก็อีกสักครั้งนะบางทีมันพุ่นลำบาก
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องกับฮุกุมของศาสนานั่นแหละแต่บางครั้งรู้สึกว่าถ้าให้มันละเอียดนะก็ต้องก็จำเป็นต้องพูดเพื่อจำเป็นที่จะต้องรู
0: ้นั่นแหละครับ
1: คำว่ามูฮัลเล่นมามูฮัลเล่นนี่ก็คือจินตาบอดจ
0: ิน
1: ตาบอดชื่อว่าจีโนบูโตนะ
0: ครับ
1: จีโตมจีโนนะแปลว่าจีนบูโตนะบอดจินตาบอดนะถ้าใส่ทุ่งยางอนามัยจะใช้ได้หรือไม
0: ่
1: นี่จากเรื่องที่แล้วที่ว่าชายคนนึงได้แต่งงานกับภรรยาเขานั่นแหละแต่งงานเสร็จเขาไม่ได้รวมประเวณีกันที่เลยก็เขาย่าภรรยาเขาสามตัวละ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: ซึ่งทีนี้เขาจะคนถามว่าเลตาที่ลบกันได้หรือไม่นี่ก็กันไม่นั้นไม่ได้แล้วถึงไม่ได้รวมประเวณีกันก็เหมือนกันในเมื่อยาสามตัวละจำเป็นที่ภรรยาของเขาจะต้องไปมีสามีไห
0: ม
1: สามีไหมตรงนี้เขาเรียกว่าจีนาบุตโ
0: ต
1: นะซึ่งที่นี่จีนาบุตโตนี้เขาเรียกว่าทาใส่ทุ่งยางได้ไหมจะใช้ได้หรือไม่ทุ่งยางหมายถึงว่าไม่ต้องให้ทบเนื้อกันเลยนะเพราะว่านะพูดยาก
0: ลำมันอยู่เรื่อย
1: นะกาเลียวเต้แต่ว่าก็ท่าม
0: ม
1: ันอะ
0: ไรท่ามมันก็โตมากครับเนี่ยท่ามกัน
1: มาของเขาบางทีก็ก็ยังรักยังว่วง
0: ครับ
1: แต่เด็กมันก็จะเป็นทางผู้กุมแล้วม
0: ันลุดปากพิษไปใช่แล้ว
1: ใช่ซึ่งทีนี้ในเมื่อที่จีนามูตานั้นก็ถือว่าถ้าว่าตกลงกันได้นั่นทีเดียวด
0: อ
1: กนะให้มีพยานรวมว่าเขาได้ทำการนิกะไหมกับผู้ชายคนนึงและได้รวมเป็นนี้กันจริงๆถ้าทีเดียวดอกการถือว่าได้แล้วด้วยการว่าเหลือถ้าใช้ทุกอย่างอนามัยได้ไหมนั่นแหละการตรงนี้นั้นก็ตอบว่าผู้ที่เป็นมูฮัลเล่นหรือผู้ที่จีเนอร์มูโตนั้นคือเป็นผู้ชายเลยเนาะผู้ชายคนนั้นจะใช้ทุกอย่างอนามัยหรือชายผ้าพันก็ได
0: ้
1: นะผ้าจำใจแล้วถ้าคนที่ชายผ้าถ้าไม่มีทุ่งพันเต้จะต้องมีการแข่งตัวของอวัยวะเพศนะต้องแข่งเลยก็ต้องล้วงลำฮัชฟะจึงจะใช้ได้จึงจะเชื่อว่าเจเนอมุนตาสำเร็จแล้วล้วงลำฮัชฟะนี่มันถึงว่าอวัยวะนั้นมันก็มีออกันง่ายๆไปน้องคือมันไม่อ้วนล่ะนั่นคือปอดพออ้วนนั้นซึ่งครบก็ถือว่าฮัชฟะแล้วถือว่าใช้ได้แล้วน
0: ะ
1: ก็เลยว่าใส่ทุกอย่างจะใส่ทุกอย่างนะไม่หรือชายผ้าพันก็ได้แต่จะต้องมีการแข่งตัวนะอวัยวะนั้นต้องแข่งตัวและหลวงลำฮัชฟะจึงจะใช้ได
0: ้
1: นั่นหมายถึงว่าครบเขตเดี๋ยวเป็นหัวอยู่นั่นแหละถ้าหลวงลำก็ไปแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้เลยตรงนั้นอย่างนั้นนะเหมือนอย่างเช่นว่าผู้ที่วายิบต้องอ้ามน้ำยูนุบอะไรบางทีอยู่กันล้วนกันข้าไปฮิตจังด
0: อ
1: กเช่นนั้นก็ถือว่ามีหาดใหญ่เลยจะต้องอ้ามน้ำเลยนี่ก็เช่นเดียวกันหุกกลมให
0: ้
1: นะครับเป็นการว่องว่าพี่น้องคงเข้าใจตรงนี้นะ
0: นี่ก็เรื่องราวดีๆนะบอกให้พี่น้องได้รับทราบนี่ก็โตไม่เร็วนะครับละเอียดแต่วันนั้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยละเอียดเท่าใดนี่ต้องการให้ชัดเจนครับผมพี่น้องได้รับทราบกันแล้วทาง FM 90.25 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่าแห่งนี้ติดตามกันได้นะครับผมพี่น้องนะครับไม่ว่าพี่น้องอยู่แถวไหนก็แล้วแต่นะครับอีกสักเรื่องนึงนะครับก็ท่ามมาเลยล่ะเดี๋ยวจะไม่หมดเราจะแต่งงานกับยิ่งคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นภรรยาของโพต้ามาแล้วจะได้หรือไม่ภรรยาของเขาก็ยังอยู่โดยทำเป็นภรรยาน้อยแน่และภรรยาล่วง

0: บันนั้นถ้ามาเล็กๆ
1: ให้เป็นปัญญาโน้นปัญญาร่วมกัน
2: ครับ
1: ทีนี้ในเรื่องนี้พี่น้องครับเรานั้นคือว่าเราแต่งงานกันกับผู้หญิงคนนึง
2: ครับ
1: ซึ่งเคยเป็นภรรยาของโพตามาแล้วนั้นชายได้พี่น้องชายได้นะชายได้คือซ้อเลยในสถานที่ว่ากันชายได้คือซ้อ
2: ครับ
1: ถึงแม้ว่าภรรยาของเรายังอยู่โดยให้ภรรยาของเรานั้นเป็นภรรยาร่วงนะและเป็นภรรยาน้อยร่วมกันสองคนนั่นแหละได้นั่นก็เรียกว่าเพราะศาสนาห้ามร่วมกันเป็นภรรยาน้อยกับล่วงนั้นก็หมายถึงว่าภรรยาน้อยนี่ให้สมมุติว่าเป็นชายคนหนึ่งเขาทั้งสองจะแต่งงานกันได้หรือไม่ถ้าแต่งงานกันไม่ได้ก็ห้ามมาร่วมกันเป็นภรรยาน้อยล่วงเช่นเดียวกันที่ว่าห้ามมันก็คือเฉพาะทายาเรื่องไส้เลือดตู
2: ้
1: เรื่องไส้เลือดและเรื่องการกินนุ่มรวมมันได้เดียวกันเท่านั้นที่ว่าห้ามมารวมกันนั้นใช่หรือไม่ถึงเอาผีและเอานงด้วยแบบนั้นเลยนั้นเถื่อไม่ได้ใช่ในกรณีนี้ถือว่าใช่ได
2: ้
1: ซอก
2: นะ
1: ครับแต่การก็เรียกว่าเป็นทายาทในเรื่องของมุสฮาโรเช่นแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนั่นแหละหรือแม่พ่อกับลูกสะพายถ้าเราได้มาเป็นภรรยาล่วงและภรรยาน้อยรวมกันนั้นศาสนาไม่ห้ามในกรณีนั้นนั่นเรียกว่าชายได้เช่นแรกมูซาร์กันเหมือนที่ว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงหรือแม่พ่อกับลูกสะพายถ้าเราได้มาเป็นภรรยาล่วงและภรรยาน้อยรวมกันนั้นศาสนาไม่ห้ามตรงนั้นนั่นก็เรื่องเมียของเมียของโผล่อะไรก็แล้วเป็นแม่ได้ไม่ใช่แม่จริงเลยนะก็เป็นแม่เลี้ยง
2: แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงครับ
1: ในกรณีนี้ที่ว่านะบอกไว้ในอีอาร์นะตัวลิบินนะเล่มที่3นะ29นะนะต้องโดย97
2: พี่น้องนะก็ซึ่งดีๆบอกให้ท่านได้รับทราบกันนะครับ
1: เรื่องนึง
2: อีกสักเรื่องนึงนะครับนะก็ถามบอกมาว่ายิ่งคุณนึงถูกชายคุ้มคืนเสียความบริสุทธิ์เมื่ออายุ8ขวบและผู้ใหญ่ฝ่ายชายได้มาไกล่เกลี่ยข้อทำการนิกะขณะนั้นเลยจะชายได้หรือไม่เนี่ยถ้ามัน
1: อัลฮัมดุลิลละห์นะก็นี่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของ
2: ชายชีวิตประจำวันแบบนี้ครับให้ถูกต้องตามลักษณะ
1: ยิ่งคนนึงหมายถึงว่าเด็กผู้หญิงคนนึง
2: เด็กผู้หญิงคนนึงนะ
1: ถูกผู้ชายคุ้มคืนและก็เสียความบริสุทธิ์เมื่ออายุ8ขวบ
2: ครับ
1: เนี่ยและก็ผู้ใหญ่ฝ่ายชายได้มาไกล่เกลี่ยนะข้อทำการนิกะขณะนั้นเลยจะได้ไหม
2: ครับนั่นแหละ
1: นี่เราต้องรู้เบื้องต้นก่อนว่าคำว่าบรรลุนิติภาวะนั้นคือผู้หญิงผู้ชายนี้อายุ15ปี
2: ครับ
1: ผู้หญิงนี่9ปีถึง10ปีหรือมีประจำเดือนเรียกว่าบรรลุนิติภาวะแต่นี่ยังไม่ถึง
2: ไม่ถึง8ปี
1: เลยแล้วถึงจะมาข้อทำการนิกะนี่จะชายได้ไหม
2: คร
1: ับ คือรับผิดชอบเลย
2: ครับ
1: แต่ว่าฮุกุมจะให้ไหม
2: ครับ
1: นะแต่นี่มันบอกว่าเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ8ขวบ
2: ครับ
1: แล้วก็ทุกผู้ชายคุ้มคืน
2: ครับ
1: เสียความบริสุทธิ์แล้ว
2: ครับ
1: จะทําการนิกะคือจะทําการแต่งงานเลยขณะนั้นชายไม่ได้ชายไม่ได้
2: ครับ
1: เนื่องจากผู้หญิงคนนี้ยังเป็นเด็กยังอายุ8ปีเลย
2: ครับ
1: ยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องรอให้ผู้หญิงคนนี้เข้าอาเกณฑ์บาลีก่อน
2: ครับครับ
1: คือบรรลุนิติภาวะฉะนั้นก็เรียกว่า9ปีถึง10ปีคือมีประจำเดือนก็ถือว่าบาลีแล้วนะคือบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติเสกโณแล้วก็ผู้เป็นวาลีแล้วหมายถึงคำว่าวาลีคือผู้ปกครองแล้วโผของฝ่ายหญิงนะโผของเด็กหญิงนั้นก็ขออนุญาตจากหญิงนั้นและทำการนิกะแต่งงานจึงจะชาได
2: ้
1: ต้องขออนุญาตด้วย
2: ครับครับ
1: มานี่คำว่าขออนุญาตหมายถึงว่าผู้ปกครองนั่นแหละโผของเด็กหญิงนั้นว่านี่โผนี่จะทำการแต่งงานเธอนะกับผู้ชายคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี
2: ้
1: เคยจะยินยอมไหมถ้าว่าเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่ายินยอมชายได้นะชายได
2: ้ครับครับ
1: เพราะยิ่งที่เสียความบริสุทธิ์นั้นเมื่อจะแต่งงานนั้นจำเป็นต้องขออนุญาตจากถือเสียก่อน
2: ครับ
1: นะไม่ใช่ว่าบางคนไม่เข้าใจนี่ว่าโอ้อิสลามบังคับเด็กไม่ คือถ้าว่ามันพอใจนะได้ถ้าไม่พอใจก็ไม่ทำให
2: ้ครับ
1: นะประเด็นแต่ว่าเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วนั่นคือได้เลยถือว่าเป็นยิ่งเศร้าแล้วแต่จะแต่งงานเขานั้นต้องขออนุญาตว่าเขาจะยอมไหมถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่ได
2: ้
1: บาปเพราะฉะนั้นการขออนุญาตของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติ

0: ภาวะนี้ศาสนาไม่พิจารณานะไปโค่ยัดมัน8ปี9ปีแต่ไม่ละบรรลุภาวะที่นั้นไปโค่นั้นถ้าเด็กนั้นยอมรับให้ก็ไม่ได้เพราะศาสนาถึงไม่รับพิจารณา
1: ครับ
0: นะนอกจากบรรลุนิติภาวะแล้วด้วย
1: อ๋อคร
0: ับครับว่างอพี่น้องคงจะเข้าใจ
1: นะครับเกี่ยวกับศาสนาของมุสลิมของเรานะครับที่ได้ใช้ชีวิตประจําวันให้ถูกต้องนะครับไม่มีที่ไหนนะครับที่ชี้แจงให้พ่อแม่น้องได้รับทราบละเอียดถึงแบบนี้นะครับนอกจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 90.25 สถานีวิทยุกระจายเสียงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาแห่งนี้นะครับได้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับเดี๋ยวถามสักข้อนึงเลยนะครับเหนื่อยมากไม่รู้อาจารย
0: ์นะ
1: ถามว่าวาลีบิดาทำการนิกายบุตรสาวโดยไม่ได้ขออนุญาตจากบุตรสาวคาดว่าบุตรสาวยังบริสุทธิ์อยู่เมื่อนิกายแล้วบุตรสาวอ้างว่าฉันเสียความบริสุทธิ์กับชายคนบิดานิกายการนิกายนั้นจะฉายได้หรือไม่นะครับ
0: ตามท่านมีแล้วนะก็อยู่ในเรื่องนี้เน
1: า
0: ะอ
1: ยู่ในเรื่องนี้อยู่เลยนะครับนี่ครับฟังกันเลยครับ
0: อ๋อเรื่องวันนี้นั้นมันอยู่ในครอบครัวเรานั้นอยู่ในสังคมนะพี่น้องบางทีเราก็ม่วงป้านไปได้หนูใส่ไหมใส่ไหม
1: ไม่ใช่เรื่องนุ่งนุ่งนะครับ
0: เพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าศาสนาคืออัลลอฮ
1: ์กำหนดไว้แล้ว
0: กำหนดว่าในความถูกต้องอยู่แบบนี
1: ้
0: นี่สำหรับเรื่องนี้ก็เช่นกันนะวาลีคำว่าวาลีไม่ถึงบิดาฝ่ายผู้หญิงนั้น
1: นั่นแหละคร
0: ับ ได้ทำการนิกายบุตรสาวของเขาโดยไม่ได้ขออนุญาตจากบุตรสาวที่จริงแล้วนั้นตามหลักกันคือถ้าเป็นผู้หญิงสาวนั้นโผจะต้องขออนุญาตลูกโอนจะแต่งงานลูกกับโดยใครนั้นและลูกรับหรือไม่แบบนี้ซึ่งนี่ไม่ได้ขออนุญาตขาดเศรษฐีว่าไม่โค่นนั้นขาดว่าบุตรสาวยังบริสุทธิ์อยู
1: ่ครับ
0: นะเมื่อนี้ก็แล้วบุตรสาวอ้างว่าฉันเสียความบริสุทธิ์เหลวและกับชายโกนบิดานิกาเสียความบริสุทธิ์ผู้ชายโกนดิตนจะทำการนิกาช้าแล้วนั่นแหละ
1: เออนั่นแหละครับ
0: เพราะฉะนั้นการนิกานี่ชายได้หรือไม
1: ่นั
0: ่นแหละเขาทำแบบนั้นนี่แต่ก็มีหลายๆเรื่องในทางคมมัน
1: ครับมี
0: สำหรับเรื่องนี้ในการนิกาของบิดานั้นชายได้พี่น้องนะชายได้เขาเรียกว่าไม่ได้ข้ออนุญาตจากบุตรสาวที่ถือว่าใช้ได้เพราะศาสนาไม่ยอมให้เชื่อบุตรสาวในเรื่องนี
1: ้
0: แม่ยอมไม่เชื
1: ่อ
0: บางทีมันกี่ฮกอะไรศาสนานี้ถึงนินเนื่องจากการเชื่อนั่นแหละทำให้เสียนิกะศาสนาถือว่าอาซ่อนดื่มดู
1: ใช่ดื่ม
0: ใช่ดื่มอาซ่อนนี่หมายถึงว่าดื่มลูกสาวนั้นบริสุทธิ์อยู
1: ่
0: อะไรว่าบุตรสาวผู้นี้ยังคงมีความบริสุทธิ์อยู
1: ่
0: อาซ่อนของมันคือดื่มเพราะมันไม่ได้มีสามีเตี้ยซึ่งทีนี้อาซ่อนมันยังบริสุทธิ์ซึ่งถ้าทื่อในฝ่ายวาลีก็ถือว่าลูกสาวตัวเองยังบริสุทธิ์ว่าบุตรสาวนั้นยังมีความบริสุทธิ์อยู
1: ่
0: ถึงแม้ว่าจะมียิ่งสี่ฐานเลยมาเป็นพยานลังนิกาเลวการีกินเลยว่าถ้าผู้หญิงหมายเป็นพยานต้องสี่คนเนี่ยซึ่งทีนี้ผู้หญิงสี่คนนี้มาเป็นพยานนะมาเป็นพยาน
1: คร
0: ับ เลยถึงเรียกว่าว่าเพื่อว่าเสียความบริสุทธิ์ก่อนนิกายลูกสาวตัวนั้นมีพยาน
1: คร
0: ับ ลูกสาวตัวนั้นเสียความบริสุทธิ์มาก่อนแล้วพยานที่คนเลยมาเป็นพยานซึ่งทีนี้ก็ไม่ทำให้เสียนิกายซึ่งนิกายไปแล้ว
1: นะไม่เสียนิกาย
0: ไม่เสียไม่ถือว่าเป็นหมู่ขาโซ่ใจได้เลยเพราะอาจมีการรับรองว่าเสียความบริสุทธิ์โดยสาเหตุอื่นหรือถูกสร้างมาโดยไม่มีความบริสุทธิ์ก็แล้วเพราะคำว่าโดยบริสุทธิ์โดยคำว่าโดยสาเหตุอื่นก็ไม่ถึงว่าบางทีหมายแทงหรือว่าทุกอะไรก็แล้วแต่
1: อุ
0: บัติเหตุน
1: ั่
0: นก็ถือว่ามันก็เสียบริสุทธิ์เหมือนก
1: ัน
0: ซึ่งทีนี้ก็ถือว่านั่นแหละที่ว่าไม่เสียทีนะด้วยสาเหตุอื่น
1: สาเหตุอื่นนะ
0: ครับแต่ว่างว่าโครงการใจตรงนี้นะครับเป็นเรื่องดีในครอบครัวของเรา
1: ในครอบครัวของเรานะครับเรื่องดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับนี่ก็คื
0: ออ๋อนี่ก็
1: นี่อีกสักเรื่องนึงนะครับเรื่องมานั่งตรงนี้แล้วเอากันให้พ่อพี่น้องได้เข้าใจแล้วนะครับเพื่อความสุขของพ่อพี่น้องนะที่ติดตามกันอยู่ทางบ้านแน่ตอนนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับพ่อพี่น้องในคราวนี้อีกสักคำถามนึงนะก่อนจะหมดเวลา อย่างหลายนาทีเลยนะครับถามบอกว่าสามีภรรยาตกมุตตาเสียแสนตกมุตตาก็คือเสียแสนนั่นเองนะครับทั้งคู่คนรวมประเวณีกันการนิกายของทั้งสองนั้นคาด การเป็นสามีภรรยากันหรือไม่นะครับพี่น้องครับ
0: ทำดีแล้วล่ะนะการอย่างอยู่ในเรื่องในครอบครัวพี่น้องนะเป็นเรื่องดีจำเป็นเราต้องรู้บางทีเราไม่เคยได้ยิน
1: ก็ไม่เคยได้ยินครับ
0: ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี
1: ้
0: นะได้ยินผ่านๆไปนานๆที
1: ครับ
0: แต่ละช่วงนี้แหละเป็นโอกาสให้พี่น้องได้รับทราบนะ
1: ครับครับ
0: มีคำถามอีกว่าสามีภรรยาหูหนึ่ง
1: หูหนึ่ง
0: ตกมุตตาดคำว่าตกมุตตาดนี่ในอิสลามถือว่าตกมุตตาดโดยการเช่นไปไหว้สิ่งอื่นไปกราบสิ่งอื่นหรือไปพูดว่าฉันมาอยู่ในอิสลาม
1: ใน
0: แบบนู้นแบบนี้ต่างๆคือมีหลายอย่างที่ทำให้ตกศาสนาตกมุตตาดนี่ตกโดยสร้างมุนทางหนึ่งกายไปกราบไปไหว้ไปเรียกอะไรแต่นาวาจาคือพูด
1: ไปโดยไม่รู้
0: แล้วก็ใจนึกก็ชื่อว่าตกศาสนา
1: คร
0: ับ นะในสิ่งที่ขัดกับศาสนาอิสลามมันถึงไปนึกนะตกถึงทีนี้มันบอกว่าสามีคู่นี้ตกมุตต
1: า
0: ดคือศาสนาทั้งคู่นี่ก้นรวมประเวณี
1: ครับครับ
0: ตกมุตตาดมาซึ่งมันเป็นคนอิสลามเลยนะผู้ชายยิ่งเนี่ยเป็นอิสลาม
1: ครับครับ
0: แล้วก็ตกมุตตาดทีนี้ทั้งคู่ก้นรวมประเวณีการนิกายของโคทั้งสองนั้นจะขาดการเป็นสามีภรรยากันหรือไม
1: ่ครับครับ
0: ทางช่องนะ
1: ทางช่องนะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าผู้ชายตกศาสนาผู้หญิงยังเป็นอิสลามอยู
1: ่
0: ก็ตกไปคนเดียวแต่เรื่องสามีภรรยานี่ตัวละในตัวยาไปในตัว
1: ยาไปในตัวเลย
0: นี่มันว่าสามีภรรยาตกมุตต
1: า
0: คือเสียศาสนาทางคู่โกนจะรวมไปนี่กันมันไปไหว้ซึ่งอื่นมัดเลยว่าไปนะเฉียนไปทำซึ่งที่อิสลามไม่ยินยอมนั้นจนกระทั่งว่าทางช่องตกศาสนาไปซึ่งที่นี่การนิกายของทางช่องนั้นคาดการเป็นภรรยาสามีกันหรือไม
1: ่นั่นก็ตาม
0: ครับซึ่งที่นี่เรื่องนี้นั้นก็ข้อตัวว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งคู่นี
1: ้
0: ตกมุตตาทางคู่พร้อมกันนั่นซึ่ง
1: ห
0: รือคนหนึ่งคนใดจากช่องคนนี
1: ้
0: ตกมุตตาดคนหนึ่งหรือว่าตกต่างโซ่ตกศาสนาไปนั้นนะตกได้ทั้งไปกราบไหว้ซึ่งอื่นเลวแต่เลยเดี๋ยววันนี้อิสลามไม่อนุญาตนะซึ่งทีนี้โซ่คนหรือว่าคนหนึ่งคนใดคนที่ว่าต่างโซ่คนนี้จะรวมประเวณีกันนะซึ่งการนิกายของต่างโซ่นั่นล่ะตามเรือที่นิกายกันเลวเสร็จเลวแต่เดียวนะที่แต่งงานกันเสร็จเลวแต่เดียวในแบบอิสลามก็ถือว่าขาดการเป็นพระมีภรรยากันเลยด้วยโปรดตกมุตตาด
1: คร
0: ับตัวละไปเลยในตัว
1: อ๋อครับ
0: คือตัดไปเลยแต่ว่างส้มพระมีภรรยาก็เดี๋ยวเสียขาดการเป็นพระมีภรรยากันโผล่ยังไม่ได้อยู่รวมกันที่เลยไม่มีอิดะถ้าอยู่รวมกันก็นู่นพอยากันปั๊บอิดะมีทันที
1: อ
0: ิดะคือ3เดือน10วัน3เดือน10วันมันจะตามมาทันทีแต่นี้ไม่มีซึ่งทีนี้ถ้าแมนว่าส่งคนถ้ามีภรรยาตกมุตตาแต่เดียวนั้นถ้าหากว่าลังจะรวมอวีนกันแล้วว่าไปแต่เดียวนี้คือไม่รวมกันที่ตกศาสนาทั้งส่งคนถึงเหมือนว่าถ้าหากว่าส่งคนนี้ตกมุตตาลังจะรวมอวีนกันแล้วทีนี้ก็มีอิดะเลยเห็นไหม
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ พอรวมมาเป็นกันปั๊บถั่วตกศาสนาอินดามีทันที3เดือน10วัน
1: ครับ
0: 3เดือน10วันใน3เดือน10วันนี้มันรวยโยลบมาอยู่กันได้เลยไม่ต้องนิกายไหม
1: อ๋อไปนั่น
0: แหละนั่นแหละซึ่งทีนี้ถ้ามันไม่ทําเรื่องกันที่อ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ทําเรื่องกันที่เรกนะทีนี้ถ้าว่าท้องช่องนี้นะช่องภรรยานี่สามีภรรยาหลังจากรวมบวินกันแล้วมันเลยก็ตกมุตตาดพอตกมุตตาดปั๊บก็มีอิดดะห์แล้วมีอิดดะห์คือว่า3เดือน10วันทําได้10วันนั่นแหละนะของผู้หญิงมันมีแล้วก็อิดดะห์ตึงถ้าหากว่าเขากลับมาเข้าอิสลามในช่วงอิดดะห์ยังไม่หมดช่วงภายใน3เดือน10วันนะ
1: คร
0: ับๆนั้นได้20วัน25วันจะส่งคนนี้มาเข้าอิสลามรวมกันมาเข้ากันมั้ยหมายถึงว่ามากลับมาเข้าอิสลามในช่วงอิดดะห์ยังไม่หมด
1: ครับ
0: หรือการเป็นอิสลามของเขาทั้งสองนั้นรวมอยู่ในอิดะห์เลยถือว่านะการเป็นอิสลามของเขาทั้งสองรวมกันอยู่ในอิดะห์เลยการนิกายของเขานั้นยังคงอยู่
1: ยังคงอยู่ครับ
0: ยังคงอยู่ไม่ต้องนิกายไม่แต่ว่าให้อยู่ในอิดะห์นั่นแหละภายใน3เดือน10วันนั่นแหละถ้ามันลบกันได้ก็ไม่ต้องนิกาย
1: ครับคร
0: ับนั่นแหละเพราะฉะนั้นการนิกายของเขานั้นยังคงอยู่ไม่ต้องทำการนิกายไม่ ถ้าไม่กลับมาเข้าอิสลามในช่วงอิดดะห์แล้วอิดดะห์ผลไปแล้ว3เดือน10วัน3เดือนวันผลไปแล้วทีนี้กลับมาเข้าอิสลามหลังจากหมดอิดดะห
1: ์ครับ
0: การนิกะห์ของเขาต่างต้องกับขาดจากกันนะคือขาดจากการเป็นสามีภรรยากันเองเลยแหละตรงมานิกะห์ไม่ถ้าในกรณีนี้ไม่ต้องกินมูตาเลยไม่ต้องกินตาบดไม่ต้องว่าภรรยาต้องไปมีสามีไม่ต้องผมมันไปอินดาหนึ่งใหญ่ตัวละหนึ่งตัวละส่งไปนะซึ่งผมครบมดทีนี้ก็คาดกันเลยอยู่ให้คาดแต่เดี๋ยวยิงรัวเยอะได้ไหมมันรัวเยอะก็ลบกันได้ในช่วงเดียวว่าเป็นอินดาอยู่นั้นมีอินดาอยู่นั้นถึงไม่ลบล่ะนะไม่ลบก็ปล่อยคาดไปเลยพอคาดไปนี่ก็มานิกะห์ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ว่องว่าไปน้องคงจะเข้าใจนะ
1: เรื่องราวดีๆนะครับไม่พี่น้องเลือกไปเลยนาฬิกาหมดเวลาจะเลยแล้วนะครับปณิกะละกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะทำงานก็จะมีความสุขฟังท่านีวิทยุ FM 90.25 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอถูกป้าได้นะครับทุกๆวันจันทร์ตั้งแต่ 03:00ถึง 04:00 นะติดตามรับฟังกันได้ผมเด้งเดินตากับอาจารย์ชันชัยก็ลาท่านฟังเพียงเท่านี้ก่อนกันนะครับ
0: ตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashbackคืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
6: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรื่องรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ รวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบ่งรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะจากทางกรมประชาสัมพันธ์ขออภัยค่ะกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงศ์พนมสวัสดิ์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันประนดนะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องราวของจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3นะคะโดยการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะคุมเข้มมาตรการความสงบเรียบร้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะและปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำหากพบการฝ่าฝืนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะและช่วงต่อไปนะคะสำหรับ PRD Service ค่ะปภ.เตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่าน
2: คนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินสุด
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะจังหวัดชุมพรนะคะเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3ปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะโดยว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม TSY จากห้องเรียนสู่ถนนปลอดภัยสร้างเยาวชนต้นแบบขับขี่มีวินัยรุ่นที่3นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนต้นแบบด้านการวินัยจราจรด้วยโดยสามารถนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ซึ่งนายวิศรุตปาราคาเชนนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยค่ะว่าจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทยพบว่าเด็กและเยาวชนนะคะยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงโดยเฉพาะจากการใช้รถใช้ถนนนะคะการไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็การใช้รถจักรยานยนต์นะคะและรวมไปถึงการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรด้วยและพฤติกรรมเสี่ยงของการใช้รถใช้ถนนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินร่างกายและอนาคตเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในฐานะของเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรนะคะได้ร่วมมือกับทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3นะคะการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นต่อไปสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประเด็นยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มอบหมายให้ทางนายวิทยาเขียวร่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีโนรากว่า399ชีวิตด้วยกันนะคะมาร่วมรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามเลยนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งนายสมชัยล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมมือกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคส่วนราชการนะคะได้ร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนั่นเองค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สนามหน้าเมืองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตลอดทั้งงานเลยนะคะเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็แสดงพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะรวมไปถึงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งภายในงานค่ะก็กำหนดให้มีกิจกรรมนะคะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครบถ้วนเลยนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชตลอดทั้ง5วันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะตามด้วยการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอีกมากมายเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงไฟแสงสีเสียงนะคะบริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็สนามหน้าเมืองด้วยซึ่งก็จะจัดแสดงในทุกค่ำคืนเลยนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะผ่านการเทคโนโลยีการแสดงที่ตระการตาเลยนะคะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่งดงามน่าประทับใจแล้วก็กิจกรรมต่างๆหลากหลายเลยค่ะผู้ฟังคะอย่างเช่นการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องนะคะและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลแล้วก็ขบวนแห่เสาหลักเมืองย้อนยุคนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับการยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะไปที่ประเด็นข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนายจุพจน์ วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเดอะโดมคาราโอเกะนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะสืบเนื่องมาจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงนะคะพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยมีการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนในยามวิกาลนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากกลุ่มลูกค้านะคะบริเวณลานจอดรถที่มีการพูดคุยเสียงดังด้วยนะคะก็เร่งเครื่องยนต์บีบแตรก่อกวนต่างๆนะคะซึ่งทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดเลยค่ะโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงแล้วก็เวลาการให้บริการนะคะเพื่อให้สร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการในการควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะในเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวค่ะจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำชัดว่าหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนำคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งตะกั่วทุ่งนะคะจังหวัดพังงานั่นเองได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังในการทำผิดนะคะบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เกาะละวะใหญ่นะคะเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานั่นเองหลังจากมีการร้องเรียนนะคะจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการนำเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงในการนำนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเองค่ะซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนนะคะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยทางชาวบ้านก็ได้ระบุว่าเรือเจ็ตสกีค่ะได้ขับขี่ด้วยความเร็วแล้วก็ลักษณะที่หวาดเสียวนะคุณผู้ฟังคะส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงนั่นเองอีกทั้งคลื่นก็ยังเกิดขึ้นนะคะก็อาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำได้ก็สร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งจังหวัดพังงาก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีในทุกแห่งนะคะก็งดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศของทางกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากจังหวัดพังงานะคะในการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำว่าหากพบการฝ่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วง PRD Service กันค่ะ

0: ัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
1: ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะสำหรับช่วง PRD Service นะคะทางของปภ.ค่ะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3จนถึงวันที่7สิงหาคมค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะโดยสั่งการให้จังหวัดค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะให้รับทราบล่วงหน้าเราไปถึงจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องกลสาธารณภัยนะคะในการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่เกิดภัยนะคะและรวมไปถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมที่จะรองรับการอพยพของประชาชนนะคะโดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะได้ติดตามสภาวะอากาศและการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงค่ะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะโดยประกาศในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยจะแจ้งว่าในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะโดยมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะแบ่งเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดนะคะก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะและได้มีการประสานงานกับทาง6จังหวัดภาคใต้ก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตนะคะในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการเตรียมพร้อมในการรับมือนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้การเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนนะคะปิดแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะคะและกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศหรือติดตามสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็แจ้งชาวเรือด้วยนะคะให้ระมัดระวังในการเดินเรือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะในช่วง PRD Service สำหรับเรื่องราวของปภ.แจ้งเตือนใน6จังหวัดภาคใต้นะคะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะรายการต่อไปค่ะผู้ฟังค่ะติดตามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งสำหรับพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วัสดีค่ะดิฉันนางกัญชนกขวัญนางค่ะในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีโอกาสเป็นตัวแทนในการมาเล่าถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และที่พื้นที่อำเภอท่าปลาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะได้มีโอกาสรับเสด็จของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระองค์ท่านเนี่ยหลายครั้งมากจำนวน10กว่าครั้งแต่ในโอกาสที่ท่านได้เสด็จมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็ยังมาเสด็จที่อำเภอท่าปลาค่ะโดยครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาก็คือวันที่22กันยายน2513นะคะซึ่งท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะคะที่ประสบภัยพิบัติที่บ้านงมสักค่ะหมู่ที่3ตำบลท่าแฝกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตำบลท่าแฝกเองก็เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าปลานะคะท่านก็มาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จนะคะมาที่บ้านห้วยต้านะคะมาเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนในพระนามของพระองค์ท่านเองนะคะแล้วก็ได้มาเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบ้านห้วยต้าค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนั้นพระองค์ท่านเข้าไปเพื่อที่จะมอบความรู้นะคะโดยให้สมาชิกนะคะบ้านห้วยต้าราษฎรบ้านห้วยต้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อมุ่งหวังที่จะให้คนบ้านห้วยต้าในขณะนั้นได้มีอาชีพนะคะโดยได้ท่านได้พระราชทานนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งก็ได้นำวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะได้มาเข้ามาสอนนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรนะคะและหลังจากนั้นค่ะอีกหลายครั้งค่ะ10ถึง11ครั้งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปที่บ้านห้วยต้าทั้งที่ทรงไปทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของการติดตามผลงานของสมาชิกบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งวันนี้เองค่ะในอำเภอเองก็ใส่เสื้อผืนนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนบ้านห้วยต้าและเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพนะคะลายดังกล่าวอย่างที่ที่นายอำเภอใส่วันนี้เขาเรียกว่าลายดอกพริกนะคะหรือเรียกว่าลาย3นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ความพระเมตตาของพระองค์ท่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นบ้านห้วยต้าและทำให้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวค่ะนอกจากนั้นเองพระองค์ท่านยังคงส่งเสริมในเรื่องของการประมงหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลผาเลือดหรือประมงหมู่บ้านห้วยเจริญนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ยังประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ชี้นำให้พวกเรามีอาชีพนะคะและทุกวันนี้ค่ะพี่น้องบ้านห้วยต้าก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอื่นใดเช่นไม่ว่าที่พระองค์ท่านจะบริพระราชทานค่ะพันข้าวนะคะพระราชทานความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักรวมไปถึงการวาดภาพทุกวันนี้ยังคงมีพี่น้องบ้านห้วยต้าที่ยังสืบสานนะคะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราในอำเภอเองในฐานะของในนามของข้าราชการและพี่น้องประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาจบจนทุกวันนี้ค่ะและท้ายที่สุดนี้ค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มามอบอาชีพให้กับคนบ้านห้วยต้าณวันนี้พี่น้องกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าสามารถผลิตนะคะผ้านะคะลาย3หรือลายหลอกคลิกรวมไปถึงลายลูกแก้วออกจำหน่ายไม่ว่าจะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และทุกๆปีก็มีการนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพดังนั้นคงต้องช่วยกันฝากค่ะช่วยฝากกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่พระองค์ท่านได้มามอบความรู้ให้กับบ้านห้วยต้าจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าจนถึงปัจจุบันค่ะ
ค่ะกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือวันนี้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีส่วนหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่โด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือผลผลิตของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านห้วยต้ามักจะมีพี่น้องในพื้นที่มักจะพูดถึงว่าทุเรียนลอยน้ำนะคะวันนี้ผลผลิตนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คงต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะหรือท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยต้าสามารถติดต่อสอบถามที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าของกลุ่มทอผ้านะคะได้ที่บ้านห้วยต้าได้เลยนะคะ

0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนไปติดตามชมในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
3: พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีในเรื่องของพระปณิธานคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโอท็อปในงานของอีเวนต์ทั้งในอำเภอในส่วนจังหวัดและกลุ่มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเมืองทองธานีจัดมาร่วม20กว่าปีแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีจากการที่มีช่องทางการตลาดที่ดีค่ะในวันนี้เราก็จะพามาทุกท่านมาชมกับกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของอำเภอลับแลที่วันนี้เราจะพาท่านได้ชมผลิตภัณฑ์สวยๆของอำเภอลับแลกันค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับคือกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับเมื่อเราได้เกิดในชุมชนนี้เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นในชุมชนทอผ้าสิ้นตีนจกหรือทอผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้านะครับก็เป็นการซึมซับวิชาการทอผ้าสิ้นตีนจกที่แม่ได้ทำนะครับไว้และในชุมชนที่เราชอบไปตามกี่ตามแต่ต่างๆที่พี่สาวต่างๆเขาได้ทอผ้ากันแล้วก็ได้หัดทำแอบหัดทำนะครับเพราะเป็นเด็กเขาไม่ให้ทำนะครับก็โตขึ้นมาก็ได้ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับในเมื่อเรากลับมาอีกครั้งนึงก็ยังเห็นชุมชนมีการทอผ้าอยู่แล้วเราก็เกิดการรื้อฟื้นความรู้ของเราแล้วก็เกิดความรักตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยเป็นการรวมตัวการทำกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจกบ้านคุ้มนะครับขึ้นมาตอนที่มีงานโอท็อปขึ้นมานะครับกิจการของผ้าสิ้นตีนจกของเราก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแล้วเราก็มามีความคิดว่าเราสมควรที่ต้องมาหาจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกได้เรามีโอกาสเราก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงการจัดตั้ง

0: ิธภัณฑ์พระสิรินจบไทยวันลับแลด้วยการรวบรวมภาพเก่าทุกอย่างศิลปะทุกอย่างเกี่ยวกับการทอพระสิรินจบไว้ที่นี่นะครับเราก็สามารถมาดูได้ทุกศาสตร์แม้ทั้งการย้อมสีธรรมชาติลวดลายต่างๆที่เป็นลายโบราณตามยุคตามสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าของเมืองลำแลของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเสด็จมาก่อนที่ท่านจะประชวรนะครับท่านก็ไปรับเสด็จท่านและได้มีโอกาสนำผ้าสิรินจบที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายกับพระองค์ท่านนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ถวายผ้ากับเจ้านายท่านก็ชมว่ามีคุณภาพมาถวายและสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิรินจบของเรานะครับสำหรับผ้าพันปีเนี่ยก็เป็นต้นแม่แบบแม่อย่างเป็นแม่พระของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับฉะนั้นก็เราก็เกิดแรงบันดาลใจจากท่านที่ได้ชมผ้าของเราว่าผ้าเราสวยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิรินจบของเมืองลำแลให้อยู่คู่กับเมืองลำแลตลอดไปครับ
1: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีและได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2570เป็นระยะเวลา7ปีได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมในปี2559ด้วยปราดแห่งภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์และการทอผ้าสิ้นตีนจกลับแลโกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยบนเรือแพและมีอาชีพหลักหลังต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจไปติดตามในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้กองทัพภาคที่3ช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลาที่อพยพจากพื้นที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้มาอยู่บริเวณบ้านห้วยเจริญตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงขึ้นและนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีพื้นที่พำนักในเรือนแพมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชังและจัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก
4: ในขณะนั้นกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ในขณะนั้น เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งในห้วงแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน25ครัวเรือนมาอาศัยในเรือนแพเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดครัวเรือนละ5กระชังโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปานินกิรดา3พร้อมอาหารจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มาให้ราษฎรทดลองเลี้ยงในกระชังเมื่อปี2551มณฑลทหารบกที่35นะครับได้แปลนะครับซึ่งตอนนั้นได้แปลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาเป็นมณฑลทหารบกที่35ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยการประสานงานของโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับของเขื่อนเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้ง3องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลอากาศเอกกำธลสินธุวานนท์องคมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการดำเนินการของหน่วยเนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงพันธุ์ปลาจากปลานิลเป็นปลาทับทิมครับส่งผลทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้การคำแนะนำและการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีเสมอมาครับปัจจุบันมณฑลทหารบกที่35ได้มีการเชิญประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมดูแลแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการจากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน14ครัวเรือนรวมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีกระชังในโครงการทั้งหมด396กระชังแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนครับ
1: ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีที่อยู่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของพระสุกนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพราษฎรในโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
2: ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาวิปเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีขานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่3 สิงหาคม 2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้17:07 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาวันนี้บอกว่าเริ่มต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสำหรับวันแรกของการทำงานเราหยุดพักผ่อนไป2 วันครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หลายๆคนก็ได้พักผ่อนเต็มที่แต่ก็มีบางคนบอกยังคงทำงานอยู่ในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นครับวันนี้วันจันทร์แรกนะครับของเดือนสิงหาคมทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ AM วันนี้เร็วมากในการรายงานตัวมานะครับดูข้อความแล้วโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการซะอีกต้องขอบพระคุณมากๆที่หลายๆคนก็รอติดตามนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะนำเรียนนะครับหรือว่าเล่าสู่กันฟังในรอบวันนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นสวัสดีคุณกุ้งด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ทักทายมาทาง TikTok วันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ AM 1467 kHz นะครับตอนนี้กำลังนั่งดูข้อความอยู่อ่ะรายงานตัวกันมาก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ติดตามกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรายงานมาคุณนันทาตุ้มทองจากสิงห์บุรีครับวันนี้มาแล้วนะครับทักทายคุณบอลด้วยครับจาก PRD ข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามแล้วก็ทักทายกันคุณรจนามาแล้วในเพจนะครับคุณนาฏเนตรกระจ่างด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขานชื่อแล้วใครที่แชร์แล้วด้วยบอกมาด้วยนะครับว่าแชร์แล้วอาจจะบางท่านก็แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับขอบคุณมากๆเพื่อที่จะได้ส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆวันนี้ใช้หรือยังครับไทยช่วยไทยพลัส60-40แน่ไหนใครใช้แล้วบ้างบอกมาหน่อยวันนี้ก็ใช้แล้วส่วนตัวแชร์กันนิดนึงนะครับซื้อข้าวนะครับอาหารตามสั่งก็ทุกร้านเลยบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่แบบต้นสัปดาห์เลยนะครับโคราชคุณลักษ์ทักทายมานะครับวันนี้บอกว่าใช้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับใครที่เข้ามาตอนนี้ก็รายงานตัวกันได้นะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเริ่มต้นเรื่องแรกเกริ่นนำไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเอาข่าวดีๆก่อนกันละกันในการเปิดรายการเริ่มต้นไทยช่วยไทยพลัสครับ60-40คุณผู้ฟังครบ2เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่3ใช่ไหมครับสิงหาคมคิดว่าเงินสะพัดเท่าไหร่80,000กว่าล้านคุณผู้ฟัง86,400 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับที่มีเงินที่หมุนเวียนต่างๆที่เกิดขึ้นประชาชนเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยทะลุ 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากหลายๆคนครับที่เรียกว่าผ่านเรื่องราวของการสแกนนะครับทั้งร้านค้าก็ยอดขึ้นนะครับยอดขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนบอกอาจจะเจอเรื่องของข้าวของแพงอะเนาะแน่นอนว่าพอเรามีไทยช่วยไทยพลัส60-40ตรงนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนอันดับแรกลดภาระค่าครองชีพนะครับการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าสบายๆในการซื้อมากขึ้นบางคนบอกโอ้โหคุณบอลข้าวผัดมาจานนึงตอนนี้ จากไม่เคยมีเลยเหลือแค่10กว่าบาทเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายตั้ง60นะฮะข้าวผัดจานนึงประมาณสัก15บาทในยุคนี้2569ยังสามารถซื้อได้คุณอารีนะครับวันนี้ส่งมาแล้วด้วยได้ยังครับไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกโอ้โหสบายมากเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆขอบพระคุณภาครัฐด้วยนะครับที่เรียกว่าสนับสนุนกับแคมเปญดีๆกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับดังนั้นก็ทักทายมาดูการสรุปกันนิดนึงครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าติดตามผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดต้องบอกเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะฮะแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้ออย่างที่เกริ่นนำเลยบอกหลายคนบอกโอ้กำลังซื้อบางทีมันก็น้อยลงอะนะก่อนหน้านี้นะแต่พอเรามีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเห็นชัดเลยว่ากำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับล่าสุดนะครับข้อมูลจากวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการเนี่ย2เดือนเต็มๆสรุปผลให้ฟังสักนิดนึงพอเราครบการทำงานในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าโครงการคุณผู้ฟังบอกได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับเป็นอย่างดีมีเงินนะครับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วเนี่ยประมาณกลมๆนะคร่าวๆนะ 86,400 กว่าล้านเอาง่ายๆเลยเยอะมากนะครับที่หลายๆคนได้มีโอกาสได้ใช้นะครับรัฐก็ช่วยด้วยเราก็ออกด้วยนะครับ60 40ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าปัจจุบันครับมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้นะครับตัวเลขกลมๆประมาณสัก26ล้านรายนะครับก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบนะฮะเรื่องของข้อมูลเนี่ย 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าร้านค้าเยอะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็แบ่งเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสคราวก่อนแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอะไรคนก็ร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ครับผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้จนถึง30กันยายนนะครับก็นี้สิงหาก็จะยาวไปถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันจะมีอีกหรือเปล่านี่นะฮะใครอยากให้มีบ้างไหนลองโทรศัพท์มาบอกกันก็ได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแฮปปี้ไหมมีความสุขกับการจับจ่ายหรือเปล่านะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวแรกที่นำมาบอกกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่ดำเนินรายการแล้วนะครับมีหลายๆท่านเลยคุณภูชนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์อย่างที่บอกไปไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับส่วนช่างเทคนิคของเราก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ก็ดูแลให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องราวต่างๆก็ส่งบอกมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่แน่นอนนอกเหนือจากเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เมื่อวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนก็ติดตามเรื่องราวของคดีที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคดีฆาตกรรม5ศพนะครับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ได้มีการโพสต์นะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ท่านบอกว่าวันนี้ครับเรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงก็อยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็นำเรื่องนี้ครับไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมท่านบอกต่ออีกครับบอกว่าหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานเนี่ยออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ครับเลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกต่อด้วยว่ากว่ากฎหมายฉบับนี้จะสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนนะครับผ่านกระบวนการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วครับขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการโพสโซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเหตุที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านก็กำชับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสั่งครับเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทเนี่ยต้องเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นกับคดี5ศพนะครับต้องแจ้งข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้กับสายตาของชาวต่างชาติและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องให้ชัวร์ก่อนแชร์สกัดข่าวปลอมครับที่ซ้ำเติมครอบครัวของเหยื่อด้วยดังนั้นครับเรื่องนี้ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ได้มีการสั่งการครับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนะครับให้รับมือกับสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็มีคดีต่อเนื่องครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตในเรื่องนี้ทั้งหมดรวมถึง5รายในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับซึ่งผู้ต้องหาก่อเหตุนะครับ2คดีคุณผู้ฟัง2คดีที่เป็นคดีถึง5รายด้วยกันที่เสียชีวิตนะครับเขาบอกใช้เวลาไม่ถึง1เดือนหลังพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศครับก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่ากระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแล้วก็กระทบเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและท่านก็แสดงความเสียใจครับต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนของประเทศไทยนะครับว่าขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์นะครับแล้วก็มีการสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษแล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำนะครับยืนยันครับท่านนายกบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายอันนี้เป็นใจความสำคัญเลยทีเดียวท่านนายกบอกเลยว่ายืนยันว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายก็เป็นดุลยพินิจของศาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสานต่อข้อสั่งการในมิติของการสื่อสารของรัฐในฐานะที่เป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงนะครับก็เพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถึงประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ครับไปกับการป้องกันครอบครัวของผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนนะครับที่มีไปถึงกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะครับท่านสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยแล้วก็มีช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชน ชาวต่างชาติครับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลอย่างทันท่วงทีทำให้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันครับและก็คดีตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพของความรุนแรงแล้วก็เนื้อหาครับที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวทั้งนี้ครับได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเนี่ยต้องตรวจสอบข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่มีการแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแก่สังคมทั้งนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านของอสมทด้วยนะครับท่านก็บอกว่าตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่ทั้งโกรธแล้วก็มีความรู้สึกสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาเนี่ยเคยต้องโทษมาแล้วแล้วก็กลับมาก่อคดีนี้ซ้ำอีกเป็นเหตุครับให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านก็เสียใจแล้วก็โกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนคนที่ทำต้องได้รับโทษหนักที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับท่านก็บอกว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกชะกันนี่นะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับย้ำเลยว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกชะกันแล้วก็การทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อเหตุซ้ำและก็เสียงเรียกร้องจากประชาชนในวันนี้รัฐบาลได้ยินครับแล้วก็กำลังลงมือทำในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าหน้าที่สำคัญที่สุดครับคือต้องทำให้ความจริงเนี่ยชนะข่าวปลอมทั้งในประเทศแล้วก็ในสายตาชาวโลกโลกก็ต้องเห็นครับว่าประเทศไทยเนี่ยจับคนร้ายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่แค่เห็นภาพของความรุนแรงครับที่ถูกแชร์ซ้ำไปซ้ำมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเดินหน้าเพื่อที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับแน่นอนหลายๆคนก็เข้าใจนะครับกับความสูญเสียครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าท่านก็ขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ย้ำครับว่าเป็นการกระทำเฉพาะของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่เป็นการสะท้อนว่าภาพของประเทศไทยเนี่ยขาดความปลอดภัยโดยรวมนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำแล้วก็อยากจะฝากสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับประเทศไทยยังคงมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันท่านก็สั่งทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกรณีสำคัญครับผู้ที่พ้นโทษมาแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำอันนี้เนี่ยคือต้องถือว่าจัดการแบบเด็ดขาดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ย้ำอันนี้ก็ย้ำสำคัญด้วยคือยืนยันท่านนายกบอกครับบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนะครับอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยการลงโทษตรงนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับท่านนายกก็บอกไว้ก็นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กำกับดูแลทั้งอสมทก็สื่อสารนะครับในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการปกป้องครอบครัวครับของผู้สูญเสียโดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวด้วยแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ อ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็มาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับส่งข้อความมาทักทายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการทำงานในแต่ละวันด้วยนะครับมีข้อความจากคุณพระพลึงครับบอกสวัสดีค่ะคุณบอล นี่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่สูญเสียครั้งนี้นะครับมีคุณสุวรรณทาจากลพบุรีด้วยรายงานตัวก่อนบอกฝนกำลังจะมาฟังทุกวันนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากๆเลยก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งข้อความมานะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ด้วยใครแชร์แล้วนะครับก็มาบอกกันสักนิดนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะมีข้อความส่งมานะครับหนึ่งเรื่องของฮาลุนโซโล่สักนิดนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์คนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้มีหลายๆคนตามข่าวนี้กันอยู่นะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อรับร่างฮาลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศครับในฐานะของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่นะครับที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงฮังการาตอนนี้ครับยังคงประสานงานกับทางจอร์เจียอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา31กรกฎาคม2569ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการครับโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำแล้วก็ส่งเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการนะครับนอกจากนี้ครับการนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จนะครับซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรแล้วก็นำร่างฮาลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยในส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนถามกันมาเรื่องของผลการชันสูตรนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียโดยการนำร่างกลับประเทศไทยสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าวขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ยังคงติดตามความคืบหน้าและก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับที่หลายๆคนก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียยูทูบเบอร์นะครับที่ต้องบอกว่าติดตามผลงานแล้วก็หลายคนก็เป็นแฟนคลับหลายคนก็เป็น FC ดูทุกคลิปของฮาลุนโซโล่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะครับน้องที่ต้องบอกว่าจากไปแบบไม่มีวันกลับและผลงานของน้องก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปนะครับหลายๆคนคิดถึงก็สามารถที่จะเข้าไปดูในทั้งเพจนะครับทั้ง YouTube ของฮาลุนโซโล่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้กับเรียกว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวตอนนี้คงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อมีอีกหลายเรื่องราวครับจับประเด็นเป็นข่าวช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
2: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสารจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
10: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
9: ผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: ติดตามกันครับจับประเด็นเป็นข่าวติดตามกันได้ทุกวันข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับหลายคนก็ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคดีความต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่แล้วก็สร้างความรู้สึกกับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแน่นอนชาวนาเรื่องราวของการปลูกข้าวต่างๆเรื่องของการไปรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวนาโดยตรงก็ต้องฟังจากชาวนาโดยตรงท่านไปพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนณบริเวณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าบรรยากาศครับก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีครับก็พบปะกับประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวนะครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการการส่งเสริมการเกษตรชมอุปกรณ์แล้วก็รถยนต์สำหรับการเกษตรแล้วก็ท่านก็ขึ้นรถรางครับไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำอันนี้ก็น่าสนใจท่านนายกบอกแบบนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าวันนี้เนี่ย มาดูของจริงมาดูด้วยตนเองมาให้เห็นเลยว่างั้นนะครับมาดูว่าชาวนาเป็นอย่างไรรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวนามีรายได้จริงไม่ใช่กำไรเนี่ยไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางรัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่เกษตรกรดังนั้นครับจึงต้องมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รู้ได้เห็นจริงแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนะครับมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางด้านของการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกครับแล้วก็การดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับท่านก็บอกด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันเกิดอุทกภัยกักเก็บน้ำไว้ในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งโดยการเดินหน้าปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานครับให้ยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนด้านการสร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนครับมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและก็การเกษตรที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการลงพื้นที่เองนะครับไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเองนะครับท่านบอกว่าอยากมารู้อยากมาฟังปัญหาของเกษตรกรเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ตรวจเยี่ยมนะฮะชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ6แปลงนะครับในพื้นที่ปลูกข้าวรวมกว่า95ไร่นะครับก็แยกออกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย58ไร่ข้าวขาวพื้นนุ่ม37ไร่แล้วก็มีการรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าดีมากๆหลายๆคนก็มาเล่าปัญหาให้กับท่านนายกได้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านนายกบอกอีกด้วยนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาติเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากภาคเกษตรกรรมครับเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตอาหารนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดปัจจุบันครับรัฐบาลก็หาแนวทางในการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว

สูงขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจัดการชลประทานนี่นะฮะเรื่องของการมีน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอต่อฤดูกาลในการเพาะปลูกนั่นเองนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลายคนอยู่นะตอนนี้แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าฟังอยู่คุณบอลฟังอยู่ที่สุพรรณบุรีเลยแล้วก็เมื่อวันที่1ก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับนะฮะท่านนายกด้วยบอกว่าท่านนายกใจดีมากๆเลยนะครับต้องบอกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สำคัญนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการปรับตัวของเกษตรกรสมัยใหม่ใช้ทั้งความรู้เทคโนโลยีและก็การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเป็นพลังในการยกระดับทั้งการผลิตนะฮะแล้วก็การเพาะปลูกให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งขันคุณผู้ฟังในตลาดโลกที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าข้าวไทยของเรานี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงๆข้าวหอมมะลิไทยของเรานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างโอ้โหวันนี้มีหลายข่าวนะฮะที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอลนำเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงนี้ฮะท่านถึงประเทศอินโดนีเซียเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียมุ่งกระชับความร่วมมือครับภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับวันนี้ครับ3สิงหาคม2569นะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะครับเดินทางถึงที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับโดยตามคำเชิญครับของนายบาโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการคุณผู้ฟังแล้วก็มีการหารือแบบเต็มคณะครับกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าภาพข่าวนะฮะโอ้เรียกว่าท่านนายกก็เดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูภาพได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับจากหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับอาจจะยุ่งๆสักนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าทั้งทำงานพอเป็นวันจันทร์แล้วจะมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็บอกว่าทำกันตั้งแต่เช้ามีประชุมช่วงบ่ายด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะติดตามฟังรายการด้วยเพราะจะได้รู้กันดังนั้นนี่อ่ะเมื่อต้นรายการพูดถึงไทยช่วยไทย plus จะไม่พูดถึงข่าวดีซะหน่อยนึงก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอบกับพี่น้องประชาชนตอบกับคุณผู้ฟังนิดนึงถามว่าเมื่อกี้นี้บอก30กันยายนคือจะหมดแล้วใช่ไหมสำหรับไทยช่วยไทย plus ผ่านมา2เดือนเดือนนี้เดือนที่3แล้วก็เดือนหน้าเดือนสุดท้ายมีคำถามว่าเอ๊แล้วจะต่อไหมอย่างไรท่านนายกบอกแบบนี้จากเพจของของเรานี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องเป็นข่าวดีต้องทุกครั้งที่จะมาเล่าก็ต้องเป็นข่าวดีก่อนเล็งขยายไทยช่วยไทย plus หากเกิดประโยชน์ย้ำครับท่านนายกบอกไม่ใช่นโยบายประชานิยมอ่ะอันนี้เป็นแบบแว่วๆมาแล้วแว่วๆมาว่าเล็งจะขยายไทยช่วยไทย plus อันนี้ก็เรียกว่าโปรยมาแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งลงเอาไว้นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนี่คุณกระปุกแดงบอกดีใจด้วยนี่เห็นไหมฮะใครบอกว่าดีพิมพ์ดีมาหน่อยใครบอกชอบไทยช่วยไทย plus 64อยากให้ต่ออยากให้ต่อสักนิดนึงส่งมาบอกกันนิดนึงก็ได้โทรมาก็ได้ครับจะได้รู้น่าจะขยายคุณกระปุกแดงมาใน TikTok บอกนะโอ้คุณน้องแชมป์บอกดีใจด้วยเหมือนกันขยายต่ออีกกี่เดือนดีตอบมาหน่อยตอบมาหน่อยอีกสัก4เดือนนะฮะไปถึงสงกรานต์ปีหน้าเลยโอเคดีไหมครับลองดูลองดูมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่นะฮะสำรวจตลาดสีย่านเมื่อวานนี้โดยได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการ

0: ทยช่วยไทยพลัสนะฮะโดยท่านบอกว่าบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังบอกว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนยืนได้ด้วยตนเองนะครับหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมมาตรการก็จะมีการดำเนินเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับยังกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพนะฮะที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะครับบอกว่ารัฐบาลก็ยังมีเวลาในการพิสูจน์ผลงานอีก3ปีด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วยความตั้งใจยืนยันครับว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับนี่ว่าจะกลับมาไว้วางใจเหมือนเดิมหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าหลายๆคนฟังอยู่แล้วถามว่าคุณบอลแล้วไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อไหมก็นี่แหละฮะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับไปดูต่อเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งลงเอาไว้นะครับก็เล็งๆท่านนายกบอกว่าเล็งๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงผลโพใช่ไหมฮะเรื่องของผลโพสวนดุสิตโพล่าสุดครับมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับสวนดุสิตโพวันนี้เลยนะครับข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดสวนดุสิตโพเขาก็จะมีการสำรวจเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเช่นเดียวกันเวลาโพอะไรต่างๆออกมาก็จะดูที่ว่ามันตรงใจกับเราไหมนะครับแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนิดนึงผลสำรวจครับความคิดเห็นของประชาชนภาพรวมดัชนีการเมืองประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการยกท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับมีผลงานโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลเขามีเหตุผลนะหนึ่งเข้าถึงประชาชนนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังให้เรื่องของการทำงานมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเปิดเผยผลสำรวจสวนดุสิตโพครับเรื่องสำคัญเลยคือดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,029 คนนะฮะสำรวจทั้งออนไลน์แล้วก็ภาคสนามก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆนะครับหลายๆประเด็นเลยมาดูประเด็นสำคัญครับต้องบอกว่านักการเมืองแล้วกันนะครับประเด็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับอันดับที่1ครับแน่นอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกวาดคะแนนไปสูงมากๆครับ 37.71% นะครับถัดมาก็ท่านเอกนิติธันประภาส 28.74% นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ 20.85% นะครับแล้วก็ฝั่งการเมืองฝ่ายค้านบ้างนะครับบทบาทที่โดดเด่นที่สุดแน่นอนคุณไอซ์ครับคุณไอซ์รัชนกสีนอกนะครับก็ได้ไป 33.70% คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับก็ได้ไป 25.91% นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ได้ไป 23.74%กระทรวงบ้างกระทรวงอาคิดตามหน่อยกระทรวงไหนที่เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนมากที่สุดกระทรวงการคลังนะฮะ 18.97% แล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์ 16.16% นะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมก็ 10.40% นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สรุปให้ฟังกันคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมนะครับสวนดุสิตโพก็มีการสำรวจแหละเป็นความคิดเห็นนะฮะจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนจำนวนกว่า 2,029 คนก็มีการสำรวจทั้งทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ภาคสนามแล้วก็กรอบเวลาในการสำรวจก็คือ27กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับก็เป็นการสำรวจนะก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโอ้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวนำไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันจันทร์ที่3 4 5 6วันพฤหัสนี้แล้วนะป้ายมาแล้วครับคุณผู้ฟังป้ายมาแล้วมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮวนน่ารายละเอียดหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวพาไปติดตามนะครับเรื่องของสปอตกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮวนน่า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับแป๊บเดียวเองก็จะถึงแล้ววันนี้วันจันทร์พฤหัสบดีนี้แล้วครับถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยหลายๆคนอยากจะมาชมครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังชมฟรีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮูน่านะครับก็มาเจอกันครับพฤหัสบดีนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับก็ติดตามกันได้ติดตามบันทึกการแสดงได้เช่นเดียวกันนะครับที่เรื่องของรายการของเรานะครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนครับเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง MBT และรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 3:05 นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับติดตามชมได้นะครับงานนี้บอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับชมฟรีถนนดนตรีครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮอนน่าแล้วเจอกันนะครับพฤหัสบดีนี้นะครับ6สิงหาคมใครที่เตรียมตัวแล้วก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนอยากให้มาติดตามกันเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสวท.ที่ตั้งใจครับที่จะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะครับมาฝากกันในทุกๆครั้งที่ได้ติดตามกันในวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันหน่อยนึงจากข้อความของคุณผู้ฟังนะครับหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความมาใครแชร์แล้วพิมพ์บอกหน่อยในเพจ Facebook ก็ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้แชร์หรือยังไม่ได้กดถูกใจต้องรีบกดถูกใจมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะได้อ่านกันอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีต้องบอกปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าเจอปัญหามากมายเช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มดิจิทัลล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลครับเล็งใช้ฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยผู้เสียหายหมดยุคแล้วครับที่จะปัดความรับผิดชอบท่านบอกไม่ได้ต่อไปนี้นะครับรายละเอียดเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีนายรณรงค์ ภูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็รับข้อสั่งการไปดำเนินการต่อเพื่อพี่น้องประชาชนครับหลังสคบ.เขามีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสำคัญเรื่องของสินค้าออนไลน์ที่โอ้หลายคนโทรมาหลังไมค์บอกคุณบอลซื้อของไม่ตรงปกเลยสั่งอย่างได้อย่างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็นำส่งเช่นเดียวกันก็นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์ปัจจุบันนะครับมีทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ตรงปก สินค้าไม่ปลอดภัยไม่ตรงตามโฆษณามักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายตรงนี้เป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคบางคนสั่งทางออนไลน์ใช่ไหมก็เจอปัญหาหลายคนพอจะกลับไปหาอ๋อมันไม่มีร้านนี่ปิดไปแล้วบ้างในออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะก็เจอปัญหามากโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคแล้วก็ได้รับประโยชน์จากธุรกรรมต่างๆแม้ปัจจุบันนี้ครับสคบยังคงมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายในการสั่งปิดหรือระงับการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงแต่ทั้งฝ่ายนโยบายก็มองว่าภาครัฐก็ไม่ควรที่จะหยุดอยู่เพียงแค่ข้อจำกัดจึงมีแนวทางครับผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายกับแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและก็กลไกในเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งต้องมีหน้าที่ทั้งในการป้องกันแล้วก็การระงับช่วยเหลือเยียวยานะครับจากความเสียหายของสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นท่านก็ได้มีการมอบหมายให้สคบไปศึกษาแนวทางการฟ้องคดีแบบกลุ่มสำหรับกรณีที่ผู้บริโภคจำนวนมากคุณผู้ฟังได้รับความเสียหายจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกมากขึ้นลดภาระของผู้เสียหายรายย่อยรวมถึงการหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของออนไลน์ธุรกิจขายตรงเพื่อบูรณาการการทำงานแบบกลไกในการร่วมมือกันแบบทุกมิติโดยปิดท้ายครับท่านก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญของนโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคธุรกิจแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนนะครับประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่ประชาชนสามารถซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีจริงๆนะครับทั้งเรื่องของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะเห็นว่าท่านทำงานในทุกมิติจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยทุกเรื่องให้กับผู้บริโภคพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาซื้ออย่างได้อย่างนะครับสั่งอย่างได้อย่างแล้วเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับภารกิจหลักของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz โดยมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะศึกษาแรงงานเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการหลังจากเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์นายประเสริฐจันทระร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับนายจุลจักรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและแรงงานใน6ประเด็นหลักได้แก่ 1. เรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะกับความต้องการตลาดแรงงานผ่านระบบสกิลแมทชิ่งระบบเครดิตแบงค์และการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีวุฒิ 2. ไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา 3. ฝึกงานได้ปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งต้องไม่ทำงานล่วงหน้างานกลางคืนหรืองานอันตราย 4. ป้องกันการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายค้นหาและช่วยเหลือเด็กที่ถูกใช้แรงงานหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 5. ดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศ e-work permitสำหรับครูและอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศไทยในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา 6. ปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อทำให้การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดเพียงการได้รับวุฒิแต่ต้องเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้และการมีงานทำความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะตลาดแรงงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นการวางรอยต่อแห่งอนาคตระหว่างการศึกษาทักษะและการมีงานทำเพื่อเปลี่ยนจากระบบที่เรียนจบแล้วค่อยหางานไปสู่ระบบที่ผู้เรียนมีทักษะมีประสบการณ์และมีเส้นทางสู่อาชีพตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพกำลังคนของประเทศไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและการประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว26ล้านรายและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1.1 ล้านร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,000 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,000 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,000 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นร้อยละ 3.4 ผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่รัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่ร่วมรายการไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้วงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้จึงขอเชิญชวนประชาชนวางแผนในการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียในรอบ15 ปียกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดันการค้าการลงทุนไทยการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม พุทธศักราช 2569นับเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15 ปีและถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลที่มุ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569-2573ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานความมั่นคงทางอาหารการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง2 ประเทศอินโดนีเซียในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและมีประชากรกว่า280 ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนซึ่งเป็นตลาดสำคัญและฐานการลงทุนที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการไทยการเยือนครั้งนี้จึงมีเป้าหมายในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันการผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการใช้เวทีหารือระดับผู้นำเพื่อผลักดันประเด็นสำคัญที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนให้สามารถแก้ไขได้ในระดับนโยบายอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้การจ้างงานการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนอกเหนือจากมิติด้านเศรษฐกิจการเยือนในครั้งนี้ยังมีความสำคัญต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคเนื่องจากไทยและอินโดนีเซียเป็น2 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนและต่างมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันด้านการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายบราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งการเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตของอาเซียนซึ่งจะสะท้อนและเตรียมความพร้อมของไทย ู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571โดยเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนกำหนดการสำคัญของการเยือนเริ่มต้นในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังกรุงจาการ์ตาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียนอกจากนี้จะมีการหารือกลุ่มเล็กการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียส่วนในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิด Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนและพบปะหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นภายหลังเสร็จภารกิจการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงภารกิจทางการทูตตามธรรมเนียมแต่สะท้อนแนวทางของรัฐที่ใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศสำคัญในภูมิภาคเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนและโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจไทยพร้อมเสริมบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมระหว่าง2ประเทศซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่โดยย้ำชัดหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการกระทำผิดณบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละว้าใหญ่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วในลักษณะหวาดเสียวส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำการประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นยังทำให้เรือขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังอาจมีความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจังหวัดพังงายืนยันจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนรักษาวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพังงาชมผลงานด้านการเกษตรและสหกรณ์พร้อมเยี่ยมชมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนติดตามการขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรมูลค่าสูงเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา พื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านการเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมให้การต้อนรับณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอผลงานเช่นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกคานวัตกรรมเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใช้ฮอร์โมนเอสทีลีนการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์ในการผลิตพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัยการจัดการดินวิเคราะห์ดินการบริหารจัดการดินและน้ำตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรการส่งเสริมสัตว์น้ำมูลค่าสูงของจังหวัดอาทิกุ้งกุลาดำปลิงทะเลและม้าน้ำ3จุดซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตควบคู่กับการเชื่อมโยงตลาดและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคบ้านสวนบ่อแสนภายใต้แบรนด์ภูงาบีฟการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรและเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและการออกโฉนดเพื่อการเกษตรส่วนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำเสนอการสร้างมูลค่านำนวัตกรรมยกระดับเกษตรสู่ความยั่งยืนเช่นระบบสมาร์ทฟาร์มมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานและเกษตรกรในจังหวัดพังงาในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาดเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาและในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนหมู่ที่3ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรมูลค่าสูงพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับฟังผลการดำเนินงานจากสมาชิกทั้งการเลี้ยงผึ้งการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมถึงเยี่ยมชมหยุดท่องเที่ยวของชุมชนณน้ำตกเต่าทองซึ่งเชื่อมโยงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนจัดขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2563เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เลี้ยงผึ้งโพงเป็นอาชีพเสริมโดยสำนักงานเกษตรอำเภอทับปุดเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาสู่แปลงใหญ่ในปี2565สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ20จากการผลิตรังผึ้งเองขณะที่ผลผลิตน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นจาก500ลิตรเป็น600ลิตรต่อปีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายส่งผลให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปี2566ต่อยอดศักยภาพของชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ในพื้นที่ทั้งภูเขาน้ำตกและต้นเหนาหรือต้นชกสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนโดยมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้งเช่นสบู่และยาหมองจากไข่ผึ้งต่อมาในปี2568เขาร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและการบริการมูลค่าสูงหรือเกษตรมูลค่าสูงโดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนาตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นรายได้3เท่าภายใน4ปีพร้อมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มแหล่งอาหารของผึ้งการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการผึ้งโพรงแบบอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงการพัฒนาจุดเรียนรู้และสนับสนุนอุปกรณ์และการวิจัยการผลิตนอกจากนี้กลุ่มยังได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางสายหวานณบ้านคลองบ่อแสนประกอบฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานครอบคลุมเรื่องการเลี้ยงผึ้งการแปลรูปภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจากการพัฒนาดังกล่าว ทำให้กลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 190,000 บาทต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569อริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะในครั้งนี้ค่ะจะขอนำเสนอคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะมีคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะหลายคำด้วยกันคำแรกนะคะน่าจะเป็นคำที่คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นชินที่สุดนะคะถ้าต้องการสื่อความหมายว่าอัตโนมัตินะคะคำนั้นก็คือคำว่า automatic automatic สะกด a u t oM A T I C automatic นะคะหรือที่เรามักจะพูดกันนะคะโดยใช้สำเนียงภาษาไทยว่า automatic นั่นเองนะคะคำว่า automatic นี้นะคะก็มีความหมายว่าโดยอัตโนมัตินะคะเช่นการทำงานของพวกเครื่องจักรนะคะหรือว่าเครื่องมือที่ทำงานได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมนะคะซึ่งจะมีอุปกรณ์ลักษณะนี้นะคะเป็นจำนวนมากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งนะคะรถยนต์ใช่ไหมคะที่เรามักจะคุ้นชินกันว่าเป็นรถเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้นะคะก็ใช้คำนี้เช่นกันนะคะ automatic gears นะคะนอกจากนั้นก็จะมีตู้กดเงินสดใช่ไหมคะที่เราเรียกสั้นๆว่า ATM นะคะก็มาจากคำนี้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นคำว่า automated teller machine ATM หรือว่า automatic teller machine นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า automatic กันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ her scream was an automatic response to dangerความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเป็นการแสดงตอบอัตโนมัติเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็หมายความว่าสำหรับคนคนนึงค่ะเวลามองเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะ Her scream was an automatic response to dangerนะคะการกรีดร้องของเธอเป็นการแสดงตอบโดยอัตโนมัติเวลาที่เกิดอันตรายอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ James' reaction was automatic นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะก็คือแสดงออกมาเลยนั่นเองนะคะก็คือไม่ได้คิดขึ้นมาเสียแซงขึ้นมานะคะก็คือแสดงออกมาโดยทันทีนั่นเองนะคะ Jane's reaction was automatic นะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคำแรกสุดนะคะที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะในภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า automatic นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิทย์จุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเดือนนี้สิงหาคมครับซึ่งก็มีวันแม่แห่งชาติถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและคุณค่านะครับดังนั้นรายการเพื่อคุณกำลังใจก็จะเหมารวมเดือนนี้ละครับที่จะทำรายการเพื่อสุภาพสตรีและใส่ใจในสุภาพสตรีให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าผู้หญิงทุกท่านนะครับจะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นลูกสาวเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอีกหลายๆท่านนะครับที่เผชิญความท้าทายของชีวิตนะครับครับวันนี้ขอเป็นวันแรกที่จะพูดถึงนะครับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของคุณค่านะครับทุกคนก็แสวงหาชีวิตที่มีคุณค่านะครับแต่คำถามที่เราถามตัวเองอยู่เสมอก็คือคุณค่าของชีวิตวัดจากอะไรนะครับสำหรับบางคนบางท่านนะครับคุณค่าก็วัดที่ตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนก็วัดคุณค่าที่เงินทองชื่อเสียงบ้านหลังใหญ่รถราคาแพงหรือการเป็นที่ยอมรับของผู้คนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนแปลงนะครับตำแหน่งอาจจะหมดวาระทรัพย์สินอาจจะสูญสลายหายไปสุขภาพอาจจะเสื่อมโทรมและชื่อเสียงอาจจะเลือนหายตามกาลเวลานะครับเพราะว่าถ้าชีวิตของเราผูกคุณค่าของชีวิตไว้กับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงใจของเราก็อาจจะสั่นคลอนไปด้วยนะครับวันนี้คุยกันนะครับคุณค่าของชีวิตวัดจากอะไรท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับหมายเลขนี้เลยครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ0622018933 0622018933นะครับส่งเนื้อหาสาระหรือทักทายเข้ามาที่อินบ็อกซ์ในเพจ Facebook ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยถ้าต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เข้ามาค้นหาได้นะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ถึงวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเรามอบเข็มกลัดดอกมะลิวันแม่นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นคุณแม่หรือท่านผู้ฟังที่เป็นคุณลูกต้องการนำไปมอบให้กับคุณแม่ยินดีมอบให้ทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่3สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรและนำพาชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงของคุณเก่งจักรพงศ์นะครับผู้หญิงธรรมดาครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในยุคปัจจุบันนั้นเราก็ถูกห้อมล้อมด้วยภาพของความสวยในอุดมคตินะครับซึ่งภาพเหล่านี้ก็ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์บ้างทางภาพยนตร์บ้างแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นี่แหละครับเป็นหลักหลายคนก็เริ่มเชื่อนะครับว่าผู้หญิงที่สวยเท่านั้นถึงจะได้รับการยอมรับผู้หญิงที่สวยเท่านั้นจะได้รับความรักหรือมีความประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังความงามเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลานะครับรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะเปลี่ยนไปตามอายุเปลี่ยนไปตามสุขภาพหรือเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของชีวิตแต่คุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่ควรจะเปลี่ยนตามสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะครับใช้เวลามากมายไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบางคนไม่กล้าทำในสิ่งที่รักเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยพอยังไม่ผอมพอหรือยังไม่อ่อนเยาว์พอความคิดแบบนี้จะบั่นทอนความมั่นใจและทำให้ลืมมองเห็นของขวัญที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเองนะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีความสวยสดงดงามไม่ใช่เพียงแค่รูปร่างหรือหน้าตาแต่คือความเมตตาความสัตย์ซื่อความอ่อนโยนการเสียสละความรับผิดชอบและหัวใจที่พร้อมจะรักและก็ดูแลคนอื่นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นความงามที่ยิ่งนานวันยิ่งมีคุณค่าและไม่มีวันล้าสมัยนะครับหลายคนนะครับอาจจะจำวันที่เคยได้รับกำลังใจจากคำพูดอ่อนโยนของผู้หญิงคนหนึ่งได้นะครับแม้จะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอแต่งตัวอย่างไรหรือหน้าตาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำก็คือความรักความเข้าใจและการให้กำลังใจที่เธอมอบให้นั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับพระเจ้าไม่ได้ทรงมองมนุษย์เหมือนที่สังคมหรือโลกมองนะครับพระเจ้าทรงเห็นหัวใจมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกในพระธรรมสุภาษิตบทที่31บอกไว้นะครับว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้านั้นควรได้รับการสรรเสริญข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าความงามเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่พระธรรมตอนนี้เตือนเราว่าความงามภายนอกเป็นสิ่งชั่วคราวในขณะที่ความงามฝ่ายจิตใจและความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นคุณค่าที่มั่นคงและก็ยั่งยืนในพระธรรม1เปโตรบทที่3บอกว่าอย่าให้ความงามของท่านเป็นเพียงการประดับภายนอกแต่จงให้เป็นคนภายในที่ซ่อนอยู่ในใจคือจิตใจที่อ่อนสุภาพและสงบซึ่งมีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าพระธรรมข้อนี้ก็หมายความว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าในตัวเรามากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกครับพระองค์ทรงสร้างผู้หญิงแต่ละคนที่มีเอกลักษณ์มีความสามารถมีบุคลิกและมีพันธกิจที่แตกต่างกันไม่มีใครจำเป็นต้องเหมือนใครเพื่อตัวเองจะได้เป็นคนมีคุณค่า
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: บทเพลงจากวงซิกนะครับชื่อเพลงขอโทษครับคุณแม่นะครับวันนี้ก็จะนำช่วงนี้นะครับก็จะนำเพลงสำหรับคุณแม่มาฝากกันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพลงในแนวของผู้หญิงนะครับก็ให้เราได้คิดถึงความสวยงามและความรักที่คุณแม่เคยวางไว้ในชีวิตของเรานะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราทุกคนก็แสวงหาชีวิตที่มีคุณค่านะครับแต่เราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเราเสมอใช่ไหมครับว่าคุณค่าของชีวิตนั้นวัดจากอะไรนะครับหลายๆครั้งเราก็เห็นว่าสังคมของเราวัดอยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ที่เงินทองชื่อเสียงมีทรัพย์สินมากมายหรือมีการเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณผู้หญิงทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นอาจจะมีค่าน้อยหรืออาจจะพานคิดเอาว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สวยไม่โดดเด่นไม่เป็นที่ยอมรับนะครับอย่าให้เสียงวิจารณ์ของสิ่งเหล่านี้ดังไปกว่าความจริงนะครับความจริงที่พระเจ้าบอกไว้นะครับว่าเราทุกคนเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยความตั้งใจและพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์เห็นว่าเรามีค่าเสมอนะครับดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพครับแต่งกายให้เหมาะสมชื่นชมตัวเองอย่างพอดีแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมพัฒนาหัวใจนะครับพัฒนาให้เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและสติปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้คือความงามที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยนะครับความสวยนั้นอาจจะความสวยนั้นอาจจะทำให้คนหันกลับมามองนะครับแต่คุณงามความดีจะทำให้คนจดจำและเหนือสิ่งอื่นใดครับพระเจ้าไม่ได้ทรงรักเพราะเราสวยนะครับแต่พระเจ้ารักเราเพราะเราเป็นลูกของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jalthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jalthailand.org
0: บทเพลงจากวง Peace Band นะครับผู้หญิงบอกรักขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1 หมู่ 7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมาย
3: กำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
5: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโด
7: ดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้
10: วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กองกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจับกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยอะมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี 2564 ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 ซม.และเวลา 22:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา15:48ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:40กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:02
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: แจ้งเตือน
1: ินจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: ้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็ง

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีกลับมาพบกับหนองฝนค่ะและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีค่ะห่วงความปลอดภัยของประชาชนค่ะกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาวิชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนะคะรับมือสถานการณ์ฝนนะคะวันนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าจากการขัดการสภาพอากาศนะคะก็พบว่าในเดือนสิงหาคม2569ปริมาณฝนจะมากกว่าขาปกติโดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะเฝ้าระวังและก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมนะคะพร้อมกับเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนได้มากให้ได้มากที่สุดค่ะทางด้านนางเศร้าพลอยทะเลก็กล่าวว่าจากการประเมินและก็คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศก็พบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะทําให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขค่ะทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อนะคะแล้วก็และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ป่วยทุกคนนะคะกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทางเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและก็สายสำรองนะคะรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดวิตและก็วิชภัณฑ์นะคะให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะเตรียมพร้อมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและก็พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ใช้ออกซิเจนนะคะยิ่งตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะก็ขอประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังอันตรายจากฝนติดตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้ากลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มข้อให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยนะคะและก็ทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3ถึง9สิงหาคมนี้นะคะส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะต้องยังคงต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาวะอากาศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีแน่วันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1/2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขีด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดอะมิสเตอร์แอนดรูส์อะไรใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยัง สำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช
5: ่พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏปานแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเรื่องปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
9: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2532และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวินเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวนายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีซสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นๆนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันหนึ่งค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชายเติบโตแล้วค่ะอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตัวพี่ชายก็แยกออกไปอยู่หอพักค่ะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนค่ะ

ความรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิท

ายังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

พี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าพากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารต้องมาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพลอยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องเขม่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับไปหีตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พฤกษ์เหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่ารำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวินหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสม

ผมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึ้มทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเคี้ยวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชัยช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

ีกไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมูลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

ช้าวันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันและก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสับผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกทางความคิดและความงามหลังจากทาลิปสติกตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมผ่าร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิ์การเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: เธอ
11: อดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
12: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
11: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
12: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
13: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมพ5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโบสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทั้งด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
8: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
15: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
8: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซีย
16: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด ียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะปานนำสาระเรื่องราวความรู้ต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยกับสาระสารพันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวทางสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ฟังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามักจะเห็นข่าวที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญ นะคะเป็นการก่ออาชญากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะในหลากหลายข่าวแล้วก็จริงๆป่านว่ามันมีข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เราได้เห็นกันในหน้าสังคมค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็การที่เราจะต้องจัดการให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อาจจะต้องแก้ลึกลงไปมากกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการจัดการกับบุคคลการทำความเข้าใจกับบุคคลนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆคนเราถึงลุกขึ้นมาก่อเหตุที่มันอุกอาจแบบนี้นะคะมันมีโรคทางสุขภาพจิตไหมมันมีโรคอะไรที่เราอาจจะต้องไปแก้ไขที่ต้นตอเพราะว่าการเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะวันนี้ป่านเลยหยิบยกเรื่องของโรคบุคลิกภาพผิดปกติหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของไซโคพาธซึ่งไซโคพาธเนี่ยคือโรคบุคลิกภาพผิดปกติก็จะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะคือพอมันมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นข่าวในหน้าสังคมช่วงนี้ที่เรากำลังพูดคุยถกเถียงกันนะคะในสังคมเราเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นที่พูดถึงเนาะทั้งในเรื่องของกฎหมายนะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยการลงโทษควรจะหนักแน่นกว่านี้ไหมควรจะมีการประหารไหมหรือยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการทำเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่าคำว่าไซโคพาธเนี่ยมันก็มีการพูดถึงขึ้นมานะคะกลายเป็นคำที่วินิจฉัยถึงอาการทางจิตของผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะซึ่งทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีการระบุว่าไซโคพาธนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมก็คือเขาจะมีลักษณะขาดความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาอะไรเงี้ยไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคือเขาบอกว่าสาเหตุนะคุณผู้ฟังมันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะสำหรับโรคนี้ทางกายภาพเนี่ยอาจจะเกิดจากความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของสารเคมีในสมองหรืออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางสมองหรือพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของด้านจิตใจก็ส่งผลเป็นอย่างมากแล้วก็เรื่องของด้านสังคมด้วยนะที่ปันพูดถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สาเหตุตรงนี้นะคะเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่คือมาดูกันที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะในส่วนของเรื่องปลายเหตุยังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถดูได้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดเรื่องแบบนี้ในสังคมได้นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่คนจะมีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะมาจากการถูกกระทำทารุณในวัยเด็กถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉยนะคะหรือมีอาชญากรรมในครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยกสภาพสังคมรอบตัวที่มันโหดร้ายนะคะมันก็เลยจะทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยมีการแสดงอาการของโรคที่มีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้างมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยที่ไม่สนใจผู้อื่นในสังคมนะคะหรืออาจจะมีความปกติเรื่องของอารมณ์ความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคมนะคะแล้วก็มักจะกระทำความรุนแรงซ้ำๆแล้วก็ก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะคะที่วันนี้ปั่นหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยคือปั่นว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมกำลังพูดถึงกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดกันเรื่องของกฎหมายนะคะว่า
เราควรจะลงโทษยังไงนะกับเรื่องนี้กับผู้ต้องหาแบบนี้ที่เคยกระทำความผิดแบบนี้มาแล้วเราควรจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงกว่านี้ไหมไม่ให้เขาออกมาก่อเหตุซ้ำๆมุมนี้เนี่ยก็ถูกต้องนะคะก็ใช่เพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการลงโทษให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทำนะคะเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ป่านมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันก็คือการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กนะคะมันก็ตามมาจากปัญหาเรื่องอื่นๆนะอย่างเรื่องของจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าครอบครัวมันมาแบบไม่ดีคุณผู้ฟังการที่เราจะมีลูกสักคนนึงแล้วตั้งใจเลี้ยงดูเขาให้เป็นคนดีในสังคมเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบให้สังคมเรามีบุคลากรที่ดีนะคะแต่การที่เรามีลูกแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวในเรื่องอื่นๆจนกลายเป็นว่าเด็กคนนึงถูกบ่มเพาะขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีการกระทบกระเทือนด้านจิตใจนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาด้วยต้นเหตุเนี่ยคือหมายว่าอาจจะต้องมามองกันให้ลึกลงไปหน่อยว่าเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของสถาบันครอบครัวให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะคะให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้เพื่อที่จะลดผลกระทบตรงนี้ในอนาคตได้ด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันแก้ไขปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนเดียวไม่ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ต้องอบอุ่นต้องบ่มเพาะเด็กเนี่ยให้โตมาเป็นคนที่ดีได้ในสังคมโดยที่เป็นคนดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคุณผู้ฟังแต่พอการเลี้ยงดูแบบผิดๆโตมาแบบผิดๆมีอาชญากรรมมีความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเราจะต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนนะคะมันก็อาจจะลดผลกระทบเรื่องนี้ได้นะไม่มากก็น้อยนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนนะต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นข่าวแบบนี้นะในหน้าสังคมของเราในทุกวันนี้นะชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากมายนะแต่พอมาเจอข่าวแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันสะเทือนใจมากจริงๆอะนะคะฉะนั้นทุกภาคส่วนนะแล้วก็เริ่มต้นจากที่ครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลลูกนะคะบุตรหลานให้เป็นอย่างดีก่อนนะมันก็จะได้ลดผลกระทบเรื่องของโรคนะคะโรคนี้ก็คือไซโคพาธนะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะไม่ให้มันมีคนลักษณะแบบนี้ในสังคมเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าอาชญากรรมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยมันจะเป็นคนใกล้ตัวเราไหมหรือยังไงนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นสร้างบุคลากรที่ดีเนี่ยควรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ดีก่อนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะเรารู้จักโรคไซโคพาธนะคะซึ่งเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมในสังคมมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวในหน้าออนไลน์ที่เราเห็นกันทุกๆวันนะคะอย่างช่วงที่แล้วเนี่ยที่ปันพูดถึงนะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปลายเหตุหรือต้นเหตุแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะแน่นอนสถาบันครอบครัวเนี่ยถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแรกนะคะในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เหมือนเป็นกันชนนะที่จะช่วยปกป้องคนในครอบครัวจากสังคมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคือมันก็มีหลากหลายมิตินะคะชวนกันมาดูนะคุณผู้ฟังมันมีหลายมิติมากที่ครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนขัดเกลาเป็นคนสร้างคนขึ้นมาเนี่ยมันหลากหลายมิติมากที่มันขึ้นอยู่กับครอบครัวนะคะอย่างด้านแรกเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาแน่นอนเรื่องของการขัดเกลาที่ปันพูดถึงคือต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปเรียนเนาะไปโรงเรียนนะคะที่บ้านเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะคะเป็นสถานที่ที่สอนทักษะการใช้ชีวิตพื้นฐานภาษากิริยามารยาทหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของคุณธรรมต่างๆเรื่องของการทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงบทบาททางเพศนะก็ด้วยเหมือนกันสิทธิหน้าที่ของตนเองมีอะไรบ้างนะคะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคือเราทานข้าวเป็นแล้วพูดได้เนี่ยมันเริ่มจากที่บ้านนะคะแล้วการปลูกฝังความคิดอะไรที่มันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันมักจะฝังรากลึกในจิตใจของคนคนหนึ่งนะฉะนั้นการขัดเกลาที่มันลึกที่สุดเนี่ยมันมาจากสถาบันครอบครัวนะคะการสร้างคนคนหนึ่งให้มีเอกลักษณ์ให้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมาจากที่บ้านเลยก็ว่าได้นะมันมาจากครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ถ้าการเริ่มต้นในการปลูกฝังเด็กเนี่ยมันมาไม่ดีนะคะมันก็อาจจะไปต่อยอดให้กลายเป็นคนดีเนี่ยก็อาจจะได้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะรวมไปถึงเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยอย่างถ้าใครหลายๆคนนะเคยได้ยินคือเขามักจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกบ้านเป็นเซฟโซนแต่บางคนบ้านไม่ใช่เซฟโซนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนของเรานะคะนี่แหละค่ะที่มันแสดงถึงความมั่นคงในจิตใจนะก็เป็นอีกมิตินึงนะว่าเขาจะรู้สึกว่าบ้านหรือครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไหมเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ความรักความอบอุ่นหรือว่าการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขได้นะคะอย่างประเด็นเรื่องของก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้สักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ LGBTQ ที่บางบ้านก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะยอมรับตัวตนได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วนะคุณผู้ฟังคือก็มีหลากหลายบ้านนะคะที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลนะแล้วก็ทำให้จิตใจของคนคนหนึ่งเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้อย่างที่บอกเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนคนหนึ่งรู้สึกว่าคือที่บ้านเราเนี่ยอบอุ่นคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งพร้อมจะรับมือกับความเครียดนะคะแรงกดดันทางสังคมได้นะแล้วก็ เรื่องนี้เนี่ยคือสำคัญเลยนะลดปัญหาเรื่องของจิตเวชได้นะคะในการเลี้ยงดูเอาใจใส่นะที่มันอาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าวิตกกังวลพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าคุยกันตรงๆเนี่ยบางทีการที่ที่มีผู้ป่วยนะคะมีคนป่วยเนี่ยสาเหตุมาจากที่บ้านเยอะนะคะสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่อบอุ่นการกดดันจากครอบครัวทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะวิตกกังวลนะหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งมันอาจจะแย่กว่าการที่เรามาเจอภาวะกดดันที่ภายนอกบ้านนะเนาะแต่ว่าครอบครัวยังอบอุ่นเราก็ยังสามารถกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาคนในครอบครัวได้แต่ถ้าหากปัญหามันเกิดขึ้นในครอบครัวล่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นปัญหานะคะมันก็อาจจะยิ่งทำให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเนี่ยคือพื้นฐานหลักๆมันอาจจะมาจากการเลี้ยงดูที่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนคนนึงเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจการดำรงชีพนะก็อาจจะมีเรื่องของการศึกษาปัจจัย4การดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตามที่ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวนะคะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะก็บางบ้านอาจจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีประเด็นที่เขาพูดคุยกันในสังคมนะว่าถ้าไม่พร้อมอาจจะยังไม่มีลูกนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือสังเกตได้เลยนะคุณผู้ฟังว่าเด็กในยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างอยากจะมีลูกน้อยสาเหตุหลักๆ ก็อาจจะมาจากเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเวลาที่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยคุณผู้ฟังครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากนะคะกว่าสถาบันอื่นๆเพราะว่าเป็นสถาบันเริ่มต้นแล้วก็เป็นสถาบันหลักที่จะปลูกฝังขัดเกลาคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในสังคมเนี่ยการพัฒนาในครอบครัวมีส่วนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้คนคนหนึ่งโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมพัฒนาสังคมได้เป็นแรงสำคัญของสังคมหรือเป็นปัญหาของสังคมนะคะฉะนั้นการทำให้ครอบครัวเข้มแข็งแรงนะคะก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับสาระสารพัด

0: านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำประเด็นเรื่องราวของครอบครัวนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมที่มันเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสาเหตุหรือต้นเหตุในส่วนหนึ่งนะคะที่มีส่วนสำคัญในการทำให้มันเกิดปัญหาหรือทำให้สังคมขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะคะก็คือการบ่มเพาะจากสถาบันครอบครัวที่จะต้องเป็นรากฐานที่ดีนะคะให้กับคนคนหนึ่งจะเติบโตออกมาใช้ชีวิตในสังคมจะเป็นปัญหากับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็มีส่วนมาจากครอบครัวทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านจิตเวชเรื่องของทางจิตใจเรื่องของความมั่นใจเรื่องของบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งนะคะล้วนแล้วแต่มีส่วนมาจากการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใส่ใจแล้วก็แก้ปัญหาจากต้นตอของครอบครัวเนี่ยถือเป็นสิ่งแรกนะที่เราควรจะใส่ใจนะแล้วก็ในส่วนของปลายเหตุนะอย่างที่ปันบอกคือพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นกฎหมายที่มันทันสมัยนะมันรองรับกับสังคมแต่ว่าเข้าใจได้ว่าการที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะคะฉะนั้นอะไรที่มันแก้ง่ายกว่าเนี่ยทำก่อนเถอะค่ะเห็นความสำคัญของครอบครัวนะคะว่ามันมีความสำคัญจริงๆนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องครอบครัวใครครอบครัวมันถ้าเราเห็นปัญหาว่าอย่างบ้านนี้เนี่ยครอบครัวนี้เขาใช้ความรุนแรงนะคะก็อย่าเพิกเฉยเลยคุณผู้ฟังคือเราอาจจะไม่ได้เอาตัวเข้าไปช่วยหรอกแต่ช่วยแจ้งหน่วยงานหน่อยหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยดูแลตรงนี้ได้นะคะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมนะคะเพื่อไม่ให้คนคนนึงถูกทำร้ายจากครอบครัวจนกลายเป็นว่าพัฒนาไปเป็นโรคหรือว่าเป็นสภาพจิตใจที่เขาพร้อมจะทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวกันให้มากๆนะคะให้ความถูกต้องเนี่ยมันเริ่มต้นจากสถาบันที่ปลูกฝังรากลึกในจิตใจนะคะจะได้ลดปัญหาทางสังคมของเราได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการสาระสารพันหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะก็จะมีหลากหลายวันนะที่จะมีผู้จัดแต่ละท่านนะคะที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลคุณผู้ฟังกันในส่วนของวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังก็จะพบกับปานนะในทุกวันจันทร์21 นาฬิกานะคะจนถึง22 นาฬิกานะคะกับสาระสารพันค่ะวันนี้ปานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอร์ดคอไพลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูลมังกลาปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และส่งพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรัศมีพระพรนั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาฏถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสิริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจากเธอ

สามเพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสิริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณสุรัตน์ภุกกเวศบ้างนะคะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงที่ใส่ทำนองเราจะฟังสามท่านด้วยกันเริ่มแรกคุณสุรัตน์ภุกกเวศกับครูเวศค่ะในเพลงปทุมไฉไลเพลงที่สองคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งร่วมกับครูสิริยงยุทธเพลงยอดยาใจสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะและเพลงที่สามคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเลือกมาเพลงหนึ่งเหมือนกันคือเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ฟังเพลงแรกก่อนนะคะปทุมไฉไล

คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวชสุนทรจามรเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่3คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้อง3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวทในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
7: นางพัทรวรรณ พัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปี เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่า19%จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้จากไลน์ของเพื่อนฝันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

พลงจากละครเรื่องมหาเทวีแสดงเมื่อปี2481คือเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องจบไปแล้วค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะจะเริ่มด้วยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติกลิ่นแก้มนางคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งต่อด้วยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพยางเดียวสั้นๆยิ้มผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสง่าอรัมพี2ศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่3มณีหยาดฟ้าฟังคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2503ผลงานของบุญช่วยกมลวาทิน

ช่วงต่อไปเราจะฟังเพลงจากแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยราตรีเมืองจีนคุณเพ็ญแขกาลจารึกขับร้องค่ะบรรเลงด้วยวงสมานกาญจนพลินนะคะอีกหน้าหนึ่งคือล่องลำเจ้าพระยาคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูเนียนวิชิตนันบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันเป็นแผ่นตราอัศวินแผ่นที่สองเริ่มด้วยคืนโสมส่องฟ้าโดยคุณชาญเย็นแขค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งของคืนโสมส่องฟ้าคือบนเส้นทางชีวิตคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเป็นแผ่นตราอัศวินเช่นเดียวกัน

อีกชุดหนึ่งเป็นแผ่นข้างสองแผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะคะอีกหน้าหนึ่งจากเสียงของคุณแผ่นสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะพิมพ์ครวนผลงานของครูสง่าอารัมพีเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณเฉลาประสบศาสตร์เพลงรักฉันได้ไหมโดยวงดุริยะโยธินและอีกหน้าหนึ่งก็คือรอรักร้างคุณสมศักดิ์เทพานนท์ขับร้องค่ะและคุณสมศักดิ์ก็แต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินฟังได้เลยนะคะ4เพลงเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่า

0: ็นเบอร์ชอบตอบฉันได้ไหม
1: ฉันตอบเธอได้อย่างไรที่รู้จริงว่าเป็นใครที่เคยเล่นมา
0: ต่อไหนว่ารักมีแล้วจะให้

ฟังคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรร้องเพลงนวลน้องล่องฟ้าเมื่อปี2496คุณบุญช่วยแต่งเองด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงหัวใจสลายโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงฮิรัญเนรมิตร

เราจะปิดท้ายรายการเพื่อนฝันด้วยเพลงใครเอ่ยคุณศรีสไลสุชาติวุฒิขับร้องนะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราสามารถชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสุขสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในหัวข้อที่เราจะทำการปฏิบัติในวันนี้คือเรื่องของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการที่เราจะกำจัดนิวรณ์คืออุปสรรคของความสงบโดยเราจะนำกันเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สหัสที่ตัวปาโสหรือท่านพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไหนโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในงานที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันบุรพาจารย์ที่จะจัดให้มีในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1เดี๋ยวเรามาฟังธรรมเทศนาของท่านในเรื่องของวิธีการฝึกใจให้เป็นสมาธิและการกำจัดอุปสรรคของความสงบคือนิวรณ์ทั้ง5ขอเชิญรับฟัง
1: นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับบนขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกำหนดรู้รู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมกระทบจมูกของเราเวลามันออกมันเข้ามันกระทบตรงไหนให้เราตั้งสติรู้ไว้ตรงนั้นถ้าความคิดเราฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจเข้าออกนึกขึ้นได้ตั้งสติได้เอากลับมาไว้ที่เดิมคือมารู้อยู่ที่เดิมคือที่จมูกที่เรากำหนดรู้นั่นแหละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเราก็จะวางจากความยึดติดทั้งหลายหรืออารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆก็จะคอยรู้อยู่ที่ลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกว่านิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่ให้จิตเราบรรลุความดีได้ให้คอยเฝ้าดูลมดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้คอยดูอยู่เรื่อยตั้งสติไว้อย่าให้มันเผลอลมหายใจมีอยู่แล้วทุกคนยกเว้นคนที่ตายไปแล้วจึงไม่มีลมหายใจคอยเฝ้าดูคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อย ไม่ต้องคิดอะไรต่างๆนานาไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนหรือนึกถึงทรัพย์สมบัติปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรามาก่อนหรือยังไม่มาเกิดยังไม่เกิดกับเราแต่เราก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็วางเสียจากอารมณ์เหล่านั้นจากเรื่องเหล่านั้นให้มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคอยดูอย่างนี้แหละใจเราก็จะสงบเป็นหนึ่งมีเรื่องเดียวคือลมหายใจสติของเราก็จะอยู่กับลมหายใจจะไม่เผลอไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆได้อีกเรียกว่าจิตเรานิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเราต้องหัดจิตของเราที่ไม่เป็นสมาธินี่แหละให้เป็นสมาธิขึ้นมาปกติคนเรามีสมาธิอยู่คือคณิกะสมาธิความสงบนิดๆหน่อยๆไม่ฟุ้งซ่านวันไหวแต่ก็เป็นไปได้ชั่วระยะอันสั้นเราต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกคือให้มีสติคอยเฝ้าดูลมระงับความรู้สึกฟุ้งซ่านออกไปได้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ที่ลมหายใจนั้นจิตจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าจิตวางอารมณ์ทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีอะไรคิดนึกเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่สติก็ยังมีอยู่สมาธิก็ยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเราจิตสงบก็มีอยู่แต่ว่าละเอียดมากเหลือแต่รู้อันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงสมาธิอันนี้แหละที่จะเอาไปพิจารณาร่างกายตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าตอนนี้เรายังทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะจิตเรายังมีกำลังพอเราต้องฝึกหัดไปก่อนหัดจิตที่ไม่สงบนี่แหละไปเรื่อยๆจนมันสงบจนได้ที่จนมีแต่รู้อย่างเดียวถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าเราได้สมาธิขึ้นมาแล้วจิตใจเราจะสงบมีความสุขเบิกบานแจ่มใสไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเลยเราต้องการให้อยู่กับเรื่องใดก็จะอยู่กับเรื่องนั้นอันนี้เรียกว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นก็ให้ฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าจิตเราสงบละเอียดแล้วงื้อสงบดีแล้วเราลองกำหนดดูว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้เรารู้ไว้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้คอยรู้อย่างนี้เพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น ก็กำหนดรู้ได้ลมกว้างขวางใหญ่โตแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเราเราก็คอยรู้ได้กำหนดได้เห็นได้อย่างนั้นจริงๆว่าลมไปทั่วตัวของเราลมระงับลงแทบจะกำหนดไม่ได้ท่านเรียกว่าระงับกายสังขารก็คือลมหายใจนั่นแหละหายใจกว้างขวางก็ลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้เลยอันนี้ก็คอยให้รู้ไว้เรียกว่าระงับกายสังขารลมสงบใจสงบลมนิดเดียวสติกับใจกับลมอยู่ด้วยกันเราต้องฝึกหัดอย่างนี้แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่ว่าทำตอนนี้เลยจะได้ตอนนี้อันนี้แล้วแต่บุญวาสนานิสัยที่ได้อบรมมาแต่พบเก่าชาติก่อนให้คอยรู้ไว้บุญเรามีอยู่เราได้ทำบุญไว้อยู่เราจึงได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนแล้วยังมีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงอัตถึงธรรมถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของเราเราทำไม่ได้ง่ายๆโอกาสที่จะให้เราว่างมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆคฤหัสถ์มีความเป็นอยู่สลับซับซ้อนยุ่งยากนานาประการแต่การฝึกการปฏิบัตินี้เราต้องฝึกหัดให้ชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขของเราเพื่อความบริสุทธิ์ในใจของเราเราต้องหัดทุกวันต้องฝึกเข้าสมาธิทุกวันเวลาต้องการสงบเวลาไหนก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ทันทีทำให้จิตของเราเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดมีเมตตากรุณาอยู่ในใจตลอดไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอิจฉาริษยามีแต่ความเมตตากรุณาจิตมีแต่ความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขถ้าเราทำเป็นทำได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็จะมีแต่ความเมตตาเห็นสัตว์ก็จะมีแต่ความเมตตาจิตใจเบาสบายมีความสุขทำให้มันได้ทำให้มันถึงเราได้โอกาสแล้วอย่าไปคิดคำนึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีศีลแล้วแม้ตายลงในขณะนี้เราก็ไม่ไปสู่อบายภูมิต้องไปสวรรค์แน่นอนยิ่งเราได้หัดสมาธิยิ่งดีขึ้นไปอีกจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่ตกต่ำต้องไปสู่สุคติสวรรค์พรหมโลก ถ้าฝึกหัดจิตใจของเราให้มันปล่อยวางได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นหน้าตาคือไม่มีตัวตนสาระแก่นสารในตัวของเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วจิตใจของเรานี้จะไม่ไปตกต่ำเลยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเบากายสบายใจตายไปแล้วก็ไม่ตกต่ำไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเราสามารถไปได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหัดใจของเราเนี่ยที่มันไม่สงบเนี่ยให้มันสงบได้อย่างไรที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นคือวิธีฝึกหัดใจที่ไม่สงบให้เป็นใจสงบและให้รู้ทางความปล่อยวางเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาก็เรียกว่าเราเห็นธรรมของพุทธเจ้าการฝึกหัดนี่มีมากไม่ใช่เฉพาะตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมใหญ่ลมเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรียกว่าอานาปานสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่16ขั้นตอนถ้าเราปฏิบัติเต็มตามความสามารถหรือว่าเต็มตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นี้ทั้ง16ขั้นตอนนี้เราต้องได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวแม้แต่เพียงว่าเรากำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เราก็เชื่อทำจิตสงบได้แล้วถ้าเราทำได้ทั้งหมดทั้ง16ขั้นนี่เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนในตัวเราเลยเราจะเห็นชัดมากเราจะเห็นความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งความเป็นสุขทุกอย่างทั้ง16ขั้นนี้ว่าด้วยยังไงขอให้พระมหาไพบูลย์อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไป
0: ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็เธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ
1: ่อันนี้เรียกว่าพระสูตรซึ่งเรียกว่าอานาปานสติสูตรพระสูตรที่ กล่าวถึงเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดไปทั้งหมดนั้นเราทำไม่ทันหรอกเราเอาเฉพาะตั้งสติไว้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็ประเสริฐแล้วแต่ถ้าทำยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกลมเข้ายาวก็เห็นลมออกยาวก็เห็นมีสติรู้อยู่ตลอดนั่นก็ชื่อว่าไปถูกทางแล้วสามารถพัฒนาจิตที่ไม่สงบให้สงบได้เลยสามารถชำระจิตที่ฟุ้งซ่านให้เป็นจิตที่สงบได้เลยถ้าเราสามารถทำได้ตลอดครบถึง16ขั้นเราจะละเอียดมากในเรื่องความสงบและการรู้อริยสัจแจ้งชัดหมดทั้งปวงจะรู้จริงเห็นจริงจะละเอียดอ่อนมากจิตใจของเราจะเห็นความสุขความสบายเหลือเกินนี่แหละเราเลือกเอาพระสูตรนี้มาสอนเราไม่ต้องทำหมดทั้ง16ขั้นหรอกทำเฉพาะ 2-3 ขั้นนี่เราก็รู้แล้วเราก็สามารถควบคุมใจเราได้แล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายเราก็สามารถทำใจให้สบายได้สามารถทำใจให้เป็นธรรมะได้สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งได้สามารถกำจัดนิวรณ์เครื่องกลางกั้นความสงบหรือความสุขของเราได้เพราะฉะนั้นให้ทำตามนี้ให้สังเกตดูลมเข้าก็ให้สังเกตดูลมออกก็ให้สังเกตดูทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆวันที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เริ่มต้นพระองค์ก็ทำอานาปานสตินั่นแหละจิตของพระองค์จึงสงบลงเพราะพระองค์นึกถึงสมัยยังอยู่ในวัยเด็กอายุได้7ขวบกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นว่าวันแรกนาขวัญของพระเจ้าสุทโธทนะสนมกำนันทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่เฝ้าขออนุญาตไปดูงานเห็นไม่มีใครก็เข้าสมาธิดูโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาพระอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วก็ตามแต่ว่าต้นว่ายังเงาตรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่อำนาจของจิตที่เป็นสมาธิใจสงบวันที่ได้ตรัสรู้ก็เอาอานาปานสตินี่แหละทั้ง16ขั้นนี่แหละมาปฏิบัติมาทำจิตพระองค์ก็ถึงได้บรรลุวิชา3อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จูตุปาตญาณรู้การอุบัติ ของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าการเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายว่าจูตุปาตญาณมีญาณอย่างรู้ว่าสัตว์โลกตายแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พรหมโลกไปอยู่ที่ไหนก็สามารถกำหนดรู้ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อาสวัคคายานปัญญาอันวิเศษอย่างรู้กิเลสในใจว่าชำระออกแก่แก่ได้หมดหรือยังอาสวัคคายานเดี๋ยวกำหนดรู้กิเลสว่าหมดแล้วหรือยังก็สามารถรู้ได้ว่าหมดแล้วสิ้นแล้วใกล้จะอรุณขึ้นพออรุณให้แสงขึ้นมาพระองค์ก็ชำระกิจของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีมานะตัณหาไม่มีอวิชชาปิดบังได้เลยพระองค์รู้แจ้งชัดหมดทั้งกิเลสในใจของพระองค์ทั้งกิเลสของสัตว์โลกนั่นแหละเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติองค์ก็ทำสำเร็จมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำจนได้บรรลุมรรคผลทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นจริงแจ้งว่าจักชัดเจนในใจสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะอาสวะคือฝุ่นละเอียดที่อยู่ในจิตของเราคือราคะโทสะโมหะสามารถชำระได้หมดสิ้นถ้าเราทำได้เราก็เชื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกคนที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ว่าบุตรของเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าคุณธรรมอื่นก็เรียกว่าทายาทธรรมทายาทคือมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยตั้งใจให้เข้มข้น
2: การทำงานหรือการปฏิบัติก็ตามมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเนี่ยความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นสิ่งขัดขวางสิ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นๆมันมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแม้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเราต้องรู้อุปสรรครู้ว่ามีอะไรบ้างในอุปสรรคของการปฏิบัติที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่มันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคของการปฏิบัติหรือทำสมาธิวิปัสสนานี่มันมีอยู่5 อย่างนี่สำคัญมากมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อที่1กามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกาม ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจรับรู้อารมณ์มันเกิดความอยากกามฉันทะเนี่ยคือความอยากในกามคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามไรนาสาโทวัวควายช้างม้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัตินันดีต่างๆอันนี้เรียกว่ากามฉันทะคือเรียกว่ากามเรียกว่าวัตถุกามวัตถุทำให้เกิดความใคร่ความอยากวัตถุที่ทำให้เกิดความต้องการความยินดีเราระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่ตลอดอย่างนี้จิตเราไม่สงบเราต้องทิ้งออกจากใจเราไปให้ได้เราจะเอาเข้ามาไว้ในใจให้มันถอยห่างออกจากใจของเราเรียกว่าวัตถุกามันนี่อยากเอามาเข้ามาวุ่นวายอยู่ในหัวใจเลยเราฝากของไว้โอ้ยหายซะน้ออะไรเงี้ยนี่แก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเครื่องประดับตกแต่งของเราเราก็กลัวมันจะหายมันจะมีคนมาลักมาขโมยเอาไปจะอยู่ดีหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ใจของเราก็จะไม่สงบเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติชนิดหนึ่งนี่แหละกิเลสกามล่ะเป็นยังไงกิเลสกามนี่คือราคะโทสะโมหะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเรื่องความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจของเรานี่เรียกว่ากิเลสที่ชื่อว่ากิเลสเพราะว่ามันเป็นของทำให้ขุ่นมัวมันขุ่นมัวอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเรียกว่ากิเลสกามเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติคิดถึงคนรักคู่รักหรือแฟนนั่นนี่ไปจิตใจมันก็ออกห่างจากความสงบไม่อยู่ในความสงบฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ตลอดเวลาไม่เอาดีไม่ได้ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอุปสรรคของความสงบทางใจเราต้องแก้ไขโดยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นของที่ต้องแตกสลายไปแต่ก็เป็นของที่จะต้องทำใจให้ขุ่นมัวนี่เราต้องแก้ไขออกไปจากใจของเราให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามความรักก็เป็นของไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นของไม่เที่ยงความโลภก็เป็นของไม่เที่ยงท่านจึงเรียกมันว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจทำให้ใจไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ใจเราขุ่นมัวใจเราเศร้าหมองอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาบาทคือปองร้ายมุ่งร้ายต่อคนอื่นหรือความโกรธพยาบาทเนี่ยความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองในเรื่องต่างๆน้ำก็ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปดูทางไหนไม่ดีสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มีความไม่พอใจหรือความโกรธอยู่ภายในอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราต้องแก้ไขให้หมดไปคือให้คิดว่ามองให้ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในแง่ดีมองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างล่ะต้นไม้ภูเขากุฏิบ้านเรือนแม้แต่ตัวตนของคนอื่นหรือตัวตนของเราบางทีก็ไม่โกรธให้คนอื่นนะโกรธให้ตัวเองให้มองในแง่ดีให้มองในแง่ดีทางดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสงบ เราต้องเอาออกจากใจของเราให้ได้อันนี้เป็นอันที่สองเรียกว่าพยาบาทมุ่งร้ายก็มาจากความโกรธนั่นแหละว่าไม่ถูกใจสักอย่างพูดอยู่ก็ไม่ถูกใจนั่งอยู่เฉยก็ไม่ถูกใจนอนอยู่ก็ไม่ถูกใจถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้ต้องอยู่ที่ลมหายใจต้องเข้ามาที่ลมหายใจทั้งอันที่หนึ่งและที่สองต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้อันที่สามคือทินามิทะทินามิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันสามารถทำให้เราหลับได้นะนั่งสมาธิอยู่ก็หลับไปเลยไม่รู้หลวงพ่อเทศอะไรได้ยินแต่ว่าพุทโธพุทโธบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปลมหายใจมันก็หายไปกับลมไปเลยนี่หายไปเลยมันเป็นงั้นทินามิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาหรือมรรคผลนิพพานเห็นไหมท่านพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญอยู่ที่บ้านกัลวาลมุตตคามเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังบอกวิธีแก้ง่วงไว้8 วิธีมีวิธีที่สุดท้ายคือวิธีนอนถ้ามันทำยังไงใน7 วิธีที่ผ่านมามันยังไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียพอนอนหลับไปก็ตั้งสตินอนไว้ตั้งสติไว้ว่าจะรีบลุกขึ้นถ้ารู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นนอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลี่ยมเท้าให้หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกเลยพอรู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นอย่าไปเหยียดขี้ค้านขี้เกียจอยู่อันนี้ให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตามี8 วิธีนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันก็เกิดให้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำงานไม่อยากทำกำหนดภาวนามันเบื่อมันหน่ายมันอิจฉาละอาใจเราต้องคอยกำกับหรือว่าคอยแก้ไขโดยการเอาน้ำลูบหน้าบ้างโดยการหลายอย่างมี8 วิธีอาตมาจำไม่ได้เอาบอกว่า8 วิธีอยู่แล้วกันนี่นั่นแหละวิธีแก้ความง่วงอย่างดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันสุดท้ายนี่แหละอาตมาชอบมากเลยพอเหยียดขา2 ข้างแล้วก็นอนตะแคงก็งีบหลับไปสบายมากตื่นขึ้นมาก็ภาวนาได้เลยนี่จะแก้ไม่หายต้องใช้ระบบนี้ตั้งแต่รูปหน้าทาตัวถูตัวเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่ามีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาก็หายง่วงได้วิธีเป็นวิธีแก้ไขไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อไปอุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้ามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันก็ไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายก็หาวิธีแก้ไขนั่นลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำมาแล้วในการก่อนให้มีจิตเมตตาต่อคนทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในปรโลกให้มีจิตเมตตาความรำคาญใจก็จะหมดไปให้คิดถึงพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรพยายามหนักหน่วงขนาดไหนจับท้องถึงกระดูกสันหลังจับกระดูกสันหลังถึงท้องนี่

็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังหุ้มอยู่ท่านมีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกใกล้ไกลปานไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเห็นไหมสุภะทะปริพาชกคนเดียวพระองค์เดินทาง3เดือนทั้งที่ป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะเดินทาง3เดือนจึงถึงกุสินาราใกล้จะปรินิพพานแล้วสุภะทะปริพาชกจึงเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาถามปัญหาถามเรื่องต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นมากเพราะเวลามันน้อยเราจะแสดงธรรมให้ฟังอากาเสวะปดังนัตติสมโนนัตติพาหิโลสมณะไม่มีนอกพุทธศาสนาเหมือนลอยนกไม่มีในอากาศชั้นใดเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดเลยตัดสอนตรงๆเลยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีในปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ใช่มีพระอรหันต์มีเยอะมีหลายองค์หลายท่านรองลงมาก็มีสกิทาคาก็มีอนาคาก็มีโสดาบันก็มียังมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติยังไม่หมดไปถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสำเร็จสมความประสงค์และความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นอบมาอบรมในข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องมีหวังมีผลมีประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและทำให้จริงจังไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจย่อมเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอุปโลกขึ้นเป็นของที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนได้จริงเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้จริงเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาจิตใจเราก็จะไม่รำคาญไม่พวักพะวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พิจารณาให้ดีนี่แหละอุทธัจจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องพิจารณาถึงความดีของพระพุทธเจ้าความพยายามของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้จิตใจเราก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะถึงความสุขความสำเร็จได้อันนี้เป็นอุปสรรคข้อที่4ข้อที่5วิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนที่ว่ามาแล้วลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ลังเลในการปฏิบัติของเราว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจไม่จริงใจไม่แน่ใจที่เราโอ้ยวิธีนี้คงไม่ดีวิธีนั้นน่าจะดีวิธีโน้นน่าจะดีนี่ลังเลสงสัยเรียกว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าเราทำอย่างนี้ไปมันจะสู้วิธีนั้นไหมสู้วิธีนี้ไหมนี่มันทำให้เกิดความลังเลแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้แหละนี่แหละคือคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ให้เราคิดอย่างนี้ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยไม่ทำให้ใจเสียกำลังหรือว่าทำให้ขวัญเสียหรือว่าทำให้ไม่สามารถปฏิบัติไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความลังเลสงสัยของเราลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมคือคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะพระธรรมมีจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติแล้วจะได้ดีจริงหรือเปล่าหรือจะเสียเวลาเปล่าๆนี่คือความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีหลักมีฐานมีสถานที่บอกไว้ให้หมด

0: มีเขาฝังที่ว่าที่ตรงนี้มีเสาอโศกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพพานของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมจักรของพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจในความจริงเหล่านี้แล้วเราไม่สงสัยเลยจริงเราไปเห็นสถานที่ที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่พระองค์ได้เป็นมาเป็นไปแล้วที่ที่พระองค์ทรงปองอายุสังขารนั่นนี่ก็มีหลักฐานไว้หมดเลยมีวัดอยู่มีหลักฐานอยู่เขาเป็นที่ของทางราชการเขาจะรักษาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปหรือไปคนไปแกะเอาก้อนอิฐก้อนหินไปอันนี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเหล่านี้มีอยู่ในอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงอดทนสูงทุกอย่างให้คิดดู3เดือนมาปวดเอาคนคนเดียวเดินทางอยู่3เดือนเพื่อมาปวดเอาคนคนเดียวคือสุภทัปปริภาชกพอปวดสุภทัปปริภาชกแล้วเป็นพระผู้สุภทัปปริภาชกได้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานทิ้งพวกเราไว้เบื้องหลังให้เราได้ยังมีธรรมะของพระองค์เป็นธรรมวินัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสาคตแสดงไว้แก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราไม่ได้ตั้งคนอื่นเป็นเจ้าอาวาสหรือตั้งคนอื่นเป็นศาสดาไม่ตั้งคนนั้นเป็นนี่เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอย่างที่เรานี่ทำกันอยู่นี่นะอันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตั้งธรรมตั้งวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์นะเราก็มั่นใจได้ว่าพุทธเจ้านี่ก็มีจริงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วก็ได้ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี่ก็ถูกต้องแล้วในทางที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลจริงเราทำอย่างนี้ในใจของเราก็จะเกิดความมั่นใจและเข้มข้นขึ้นมาว่าเราตั้งใจทำอย่างนี้แหละยากง่ายยังไงก็สู้เอาอย่างนี้ไว้เป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันนี้มากแต่เราเอาส่วนเดียวสองส่วนมาปฏิบัติทำไมถึงเอามาน้อยเอาเวลามันไม่พอเอาขนาดนี้ก็ยังยากขนาดนี้แหละก็สามารถลัดไปสู่ความบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันนี่แหละอุปสรรคของการปฏิบัติมีอยู่5อย่างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามทั้งวัตถุถูกกามและกิเลสกามพยาบาทความมุ่งร้ายคือความรำคาญใจความคิดปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นพูดง่ายๆว่าพยาบาทปองร้ายให้คิดอย่างนี้นี่แล้วก็อันที่3คือทินมิทะความง่วงเหงาหานอนอันที่4อุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจอันที่5วิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณงามความดีที่เราก็ทําอยู่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเราสงสัยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจต้องแก้ไขทันทีจะได้หมดอุปสรรคในการทำความสงบแสดงมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาอีวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิและนิวรณ์5คืออุปสรรคของความสงบโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดติโตปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศที่ข้าพเจ้าได้นำกันเทศของครูบาอาจารย์นี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะจัดให้มีงานบูรพาจารย์ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร เวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติโดยในเวลาบ่ายโมงนั้นก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานเป็นการที่เราสร้างบุญด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาโดยข้าพเจ้าก็จะนำกันเทศของหลวงพ่อประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาฟังประวัติของท่านพร้อมกับฟังกันเทศของท่านประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อดร.สะอาดทั้งหลายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสะดวกที่จะเดินทางไปปีหนึ่งเราก็มารวมตัวกันสักครั้งหนึ่งที่จะมาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และนอกจากนี้ในปี2569นี้เราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่ลูกศิษย์ได้มีต่อครูบาอาจารย์เพื่อที่จะนำรวบรวมเป็นประวัติของหลวงพ่อจากมุมมองของลูกศิษย์ทั้งหลายและนอกจากนี้ก็จะมีการแจกธรรมเทศนาของหลวงพ่อเป็นการเทศที่ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ในที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเอาไว้จากในอาร์คไวฟ์แล้วนำมาตัดต่อปรับเสียงให้ใหม่ก็จะนำมาแจกท่านผู้ฟังในงานวันนั้นด้วยในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม
4: ่ Do it now
3: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแค
8: ่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิ ฟรีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาส9สู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ยังคงมีฝนลงมาเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสแล้วก็ยังมีคุณสายชนีสั่งค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจของข่าวยามเช้าน้องๆจากทีม New Media ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะรอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศก็สามารถรับฟังได้นะคะจากทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เลยนะคะคุณปูจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังค่ะ
0: ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะคะอย่างบางคนเนี่ยคือเข้ามาถึงปุ๊บคอมเมนต์ก่อนเลยก
1: ็
0: ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: เพราะว่าวันนี้มีข่าวดีใช่ไหม
0: ใช่ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามีเล็กๆน้อยๆ
1: ของ
0: รางวัลของที่ระลึกนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเดี๋ยวต้องติดตามนะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีของที่ระลึกอะไรน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะพี่กบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีต้องบอกว่าติดตามกันเขาเรียกว่าอะไรประกาศแจ้งเตือ นฝนยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกนะกรุงเทพปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันค่ะฝนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังระมัดระวังกันนะเขามีการประกาศเตือนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกระบี่พังงาระนองนะเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสภาพอากาศที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่แพ้กันค่ะต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยค่ะมาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนที่จะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น14ลำด้วยกันค่
0: ะ
1: ในการที่จะจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ้อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมทำท่าเรือเทียบท่าเรือด้วยค่ะในส่วนของ การซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะคะทางด้านของอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะมีการตอกหมันเรือซึ่งเป็นการนำได้ดิบมาตอกเข้าบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงชันยาเรือพร้อมกับผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องของเรือนะคะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือด้วยเพื่อป้องกันเพลียงกินไม้ที่จะทำให้เรือนั้นผุเร็วขึ้นค่ะซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติการการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือพี่ธนิมรัตน์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะด้านท่านผบ.ทร.นะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่นะคะกำลังพลทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันและซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอปลายปีนี้นะคะพี่กบความสวยงามโดยเฉพาะของเรือสุวรรณหงษ์สุพรรณหงษ์นี่คือแบบว่าถ้าไปอยู่กลางลำน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนโอ้โหสวยมาก
1: สวยงามนะคะแล้วก็หาดูไม่ได้แล้วมีที่ประเทศไทยที่เดียวค่ะก็รอชมนะคะบรรยากาศนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของการดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองนั้นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็ตาม
0: แต่สั่งการไปแล้ว
1: นะคะหลังจากมีการเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมกับเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าแบบใจนักเลงเลยนะบอกว่าใครแหยมเนี่ยโดนจับหมดนะจัดการทันทีไม่มีการยกเว้นนะคะไม่มีการมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบค่ะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายการข่าวยามเช้าในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านนะคะสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับนะคะแต่ว่าก็กำชับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันนะคะว่าได้กำชับเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเราเองก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะ6สิงหาคมนี้เนี่ยประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังเสียทีนะคะส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนยาเสพติดก็ดำเนินการแล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามีการจับกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าใครเนี่ยจะทำผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าถ้าลองเข้ามาท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราไม่ไว้หน้าดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: พร้อมที่จะปูพรมนะคะตัวอย่างที่กรณีที่จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจับของเถื่อนได้มูลค่าถึงประมาณ200-300ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ เอาให้เดี๋ยวเราก็จะมาท้ากันดูนะคะว่ายาเสพติดกับของเถื่อนเนี่ยถ้ามาให้เห็นเนี่ยหรือว่ารู้ร่องรอยเนี่ยจับปรับแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าแอบมาเนี่ยก็โดนจับเหมือนกันเออท่านนายกบอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะไม่เคลียร์เด็ดขาดไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีการเคลียร์แน่นอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่แบบให้เห็นชัดเลยนะคะคือโปร่งใสว่างั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เหตุปะทะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยที่จังหวัดยะลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับรายงานทุกอย่างเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีการระงับเหตุมีการป้องปรามคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะต้องกลับมาก็จะต้องมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วท่านก็มอบหมายไปแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนการพูดคุยที่ได้บอกว่ามีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านั้นท่านนายกบอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนเรื่องของการปราบปรามก็ดำเนินการไปควบคู่กันไปไม่มีปัญหานะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะคะระหว่างนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยน่าจะอัปเดตอีกรอบนึงนะคะ
2: ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายบราโวนะคะซูบียันโตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะก็มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแสดงถึงความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็เป็นการเยือนทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนัดของท่านอนุทินเนี่ยในรอบ15ปีนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนั้นมีการหารือกันเป็นกลุ่มเล็กนะคะต่อด้วยการไปหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับด้วยกันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะพี่กบแต่ว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นaction plan ค่ะทั้งด้านของความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งออกการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ไปพูดคุยกันแต่ว่าเขากางแผน action plan ว่าจะทำอะไรร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะเห็นรูปภาพแล้วสมเกียรติจริงๆนะคุณผู้ฟังติดตามดูข่าวแล้วก็ดูภาพได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยคุณอานนท์เขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามกันนะคะ
1: ค่ะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของข้อพิพาทกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นเลยนะพร้อมกับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกอีกด้วยค่ะท่านสีหศักดิ์เองก็บอกว่าผู้เสนอรายงานเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รายงานบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงหลีกเลี่ยงการโจมตีในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยสูงเกินไปและไม่สะท้อนข้อเท็จ จริงด้วยขณะที่รายงานนั้นยังละเลยความสูญเสียของผู้ฝ่ายไทยที่เกิดจากเหตุปะทะด้วยไม่มีการรายงานเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการลักษณะนี้พร้อมกันนี้ไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในการประชุมมนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปค่ะพร้อมได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนี้ด้วยนะคะอย่างจริงจังเสียทีค่ะ
0: ค่ะการเขียนรายงานแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำเนาะไม่ให้เราเปิดโอกาสชี้แจงอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการออมกันบ้างค่ะโดยพันธบัตรรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ยินกระแสเขาบอกว่าเปิดแค่ประมาณ20
2: ดิฉันไม่ท
0: ันวันนาทีหมด
2: ว
0: ัน
2: แรกวันที่1
0: ใช่
2: ว
0: ัน
2: ที่1
0: ไม่ทันเป็นการออม plus นะคะคือกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะที่เปิดขายในรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นรอบ2แล้วนะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเขากังวลบอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งขันไปกดกันจองอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าใครกดช้าเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าล็อกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องของการจำหน่ายรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะก็คือเป็นรอบ small lot first นะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะรอบแรกเนี่ยคือใครมาก่อนกดได้ก่อนถูกต้องใครมากดก่อนได้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนรายย่
2: อ
0: ยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าใครมือไวจะได้เปรียบนะคะก็คือกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First เนี่ยนะคะคือระบบเนี่ยเขาจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายก็คือ3วัน3 4 5สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นเขาจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการค่ะพี่กบพูดง่ายๆเลยก็คือว่าต่อให้พี่สมมติว่าพี่กบกดจองเป็นคนแรกนะหรือหนูจะเป็นคนสุดท้ายทุกคนจะถูกเข้ากระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันหมดคือไม่มีผลว่าคุณกดก่อนกดช้าไม่มีผล
2: คือได้ทุกคนว่า
0: ไงถูกต้องแบบเดียวกันหมดนะระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จำนวนมากที่สุดเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคือบางคนกังวลว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นใครเงินหนาทุนหนาเนี่ยก็จะได
2: ้
0: ถูกอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง
2: ก็ไม่เหล
0: ือ
2: ให้ถึงคนเงินน้อย
0: อันนี้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยเขามุ่งเน้นจะให้รายย่อยก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่บอกนะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความพร้อมเทคโนโลยีมีเม็ดเงินหนาเนี่ยนะคะก็จะมาจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแต่ว่าหลักการ small lot first นี้เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกดจองเวลาช่วงไหนก็ตามนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได
2: ้
0: ผ่าน Bon Connect platform ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายนะคะรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นอายุก็คือรุ่น1รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีค่ะ อีกรุ่นนึงก็คือ10ปีนะออมกันยาวๆดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนะคะก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกการออมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นรายย่อยบางคนทุนไม่หนาอยากออมเล็กๆน้อยๆหลักพันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะออมได้นะคะ
2: ออมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาตรการใหม่ๆจะออกมาก็ออมไปเรื่อยๆถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนี้นะคะอนาคตสูงวัยเนี่ยมันจะได้มีเงินใช้ด้วยนะคะดิฉันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มาอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของ
1: พิเศษนะคะของที่ระลึกพิเศษสำหรับวันนี
0: ้
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐเองก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนนะคะบอกว่าใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันด้วยนะทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสำหรับผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมค่ะก็เลยมีการทำงานร่วมกันนะคะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนนั้นดำเนินการได้ทันตามกำหนดได้ค่ะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคุณปูตีของร้องข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปอีกรอบหนึ่ง
0: ติดตามกันได้นะคะเอามาแล้วค่ะถึงกิจกรรมดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะคืองี้รายการของสวทเนี่ยนะคะจะมีรายการหนึ่งชื่อว่ารู้รักภาษาไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเขาออกอากาศทุกวันนะคะช่วงข่าว 7:00 นแล้วก็ข่าวพักเที่ยงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนตัวยงจะคุ้นชื่ออยู่แล้วแหละใครที่ชอบฟังนะคะวันนี้พิเศษหน่อยท่านฟังเนี่ยท่านก็จะได้รับของเขาเรียกว่าอะไร
1: ของ
0: รางวัลของสมนาคุณของที่แบบว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆนะคะโดยใครที่ฟังแล้วชอบตอนไหนท่านจำชื่อตอนไว้นะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ก็ได้นะเวลาเขาไลฟ์ขึ้นเพจหรือว่าอินบ็อกซ์นี่จะชัวร์นะท่านพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยเราจะได้จัดส่งแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้มี2สีนะพี่กบพี่กบถือสีดำพลอยถือสีขาว
1: นี่ค่ะ
0: แบบนี้เลยจะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะคะแค่ท่านฟังรายการรู้รักภาษาไทยท่านจำชื่อตอนไว้ว่าชื่อตอนอะไรที่ท่านชอบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะที่เพจสถานีนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยทีมงานก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยเราก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้มอบให้คนละ1ใบเป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกก่อนนะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังได้ย้ำว่ารายการรู้รักภาษาไทยนะคะออกอากาศ 7:00 นแล้วก็ข่าวพักเที่ยงคือเสียงดิฉันเองแล้วก็มีเสียงคุณอรุณาถด้วยเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามได
1: ้
0: ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังก็ได้บอกโอ้ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวเช้าไม่ได้ฟังข่าวเที่ยง
1: ฟังยังไง
0: ไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.orst.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ฟังไปเลือกฟังย้อนหลังว่าชอบตอนไหนคือที่รายการรู้รักภาษาไทยเขาจะเสนอเป็นวรรคคำวันนี้เสนอคำว่าก็จำไว
1: ้ค่ะ
0: ใครชอบ
1: ตัวอย่างได้ไหมเอาทำเสียงคุณแหละเอาเสียงคุณเลย
0: จะเป็นเสียงพี่อู๋เป็นจิงเกิลรู้รักภาษาไทยวันนี้เสนอคำดิเสียงดิฉันก็จะขึ้นมาวันนี้เสนอคำว่าสมมติเสนอคำว่าข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังก็จำหัวข้อไว้ว่าอ๋อชอบตอนข่าวยามเช้ามากเลยครับรายการรู้รักภาษาไทย
1: จำแค่ชื่อตอน
0: ชื่อตอน
1: ง่ายมาก
0: แล้วท่านก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมานี่เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งแก้วน่ารัก
1: ไหม
0: แต่เลือกสีไม่ได้นะคะเราขอให้เป็นร่วมกิจกรรมเป็นกล่องจุ่ม
1: ใช่กล่องจุ่มเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะมันอยู่ด้านใน
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นได้สีไหนก็มีคุณค่าทางใจหมดเลยเพราะว่าสีดำก็คลาสสิกสีขาวก็บริสุทธิ์สะอาดสดใสนะคะแต่ที่สำคัญใส่กาแฟได้เนี่ย
0: นี
1: ่ดิฉันก็ชงกาแฟมาตอนแรกว่าจะกะใส่ขอกินแต่ว่า
0: อันนี้ไว้โชว์ก่อนนะ
1: อย่านะอย่านะขอโชว์ก่อนนะคะ
0: เป็นแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้พรีเมียมเลยนะคะมีโลโก้ถูกต้อง
1: เก็บเย็นได
0: ้ได้เลย
1: มีโลโก้ Radio Thailand รู้รักภาษาไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่สำคัญพกง่ายถึงง่ายสะดวกสบาย
0: สวยด้วย
1: ไม่ใหญ่เธอท้ากำลังพอดีนะนี่ขายของเก่งนะเราเนี่ย
0: นะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมรู้รักภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จบรายการข่าวยามเช้าเนี่ยมีข่าวเช้าต่อฟังเลย 7:00 นแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครติดนี่อย่างป้าวันดีบอกว่าป้าติดธุระช่วงเที่ยงคุณป้าค่ะฟังเช้าได้เดี๋ยวจบรายการข่าวยามเช้าจะมีข่าวพักหลัก
1: ค่ะ
0: 7:00 นก็ฟังรู้รักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์มาได้นะก็มาร่วมสนุกกันได้ค
1: ่ะแต่ว่าส่งเข้าไปในแชทข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจข่าวยามเช้าได้ไหม
0: เพจใครเอาเพจของสถานี
1: กว่านะคะ
0: จะได้รวบรวมได้ทีเดียวเดี๋ยวก็จัดกระจายบางคนตกหล่น
1: ย้ำกันนะคะใครที่ฟังจำชื่อตอนไว้แล้วก็มาพิมพ์นะคะในช่องของช่องอินบ็อกซ์นะคะช่องข้อความของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:32 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
12: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับและในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแหละครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกันด้วยส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นแต่เป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนทั้งด้านความมั่นคงก การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000 คนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำ

น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับและทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอ้าถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตาม
โดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่าง

เคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่ครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แหละครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้อง
พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้คุณปูมายาวหน่อยนะคะติดตามกันตีคองร้องข่าวค่
1: ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากหลายท่านเลยน้องชตีพี่ประคองคุณจำลองคุณสมยศนะคะโอ้โหมีเยอะแยะคุณพงษ์นเรศเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามข่าวภาคหลักนะคะ7โมงเช้ากับเที่ยงกับรู้รักภาษาไทยและอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ท่านมาด้วยนะคะ
1: จำชื่อตอนให้แม่นนะแล้วก็ไปพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสุวิทย์สมนัสและสายชนีสั่งพร้อมทีมงานนิวมีเดียด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายา